90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

90ลูกทุ่งรักไทยสถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: พลงที่คุณช่วยเลือกไว้นะครับน้องเมย์คนใหม่รักแท้แต่มาสายแล้วก็ฉันคือตัวอย่างครับฝนยังตกอยู่นะช่วงนี้นะครับหลายคนก็เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมา
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: อาการคันยุบยิบมันเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นนะครับเป็นสาเหตุของอาการคันนะครับลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจครับเพราะว่าสบู่ไมด้ามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อรานะครับใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าผิวกายผิวไม่แห้งครับเพราะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าช่องทางออนไลน์ Shopee และ TikTok แค่พิมพ์คำว่า Base Health นะครับ

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: อย่าดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิดDiversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของ
8: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไว้ออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
10: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
11: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
12: ดูแลผมสวยอย่างมืออาชีพนะครับเหมือนเข้าไปทำตามร้านเสริมสวยเลยว่าร้านทำผมแบบดีๆเลยนะครับนี่คือแคบิลเคราตินในชุดนี้จะมี5ขั้นตอนด้วยกันนะครับมี5ชิ้นนะครับแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลีฟออนแฮร์เคราตินซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินเคราตินนี่ดีไงครับเคราตินที่ดีต้องจากขนแกะด้วยช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะครับทำให้ผมนั้นนุ่มลื่นสุขภาพดี1ชุด5ชิ้นราคา550แถมเสื้อสวยๆรูปดีเจเป็นตัวการ์ตูนน่ารักเลย0923524446โทรเบอร์นี้นะ

พลงนี้ทีไรนึกถึงสมัยเมื่อก่อนนี้ช่วงเด็กๆ เนาะที่บ้านจะมีไร่อ้อยแล้วก็ไร่มันก็จะไปช่วยที่บ้านเนี่ยปลูกอ้อยปลูกมันถากหญ้าบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะสะพายทรานซิสเตอร์เนี่ยเอาทรานซิสเตอร์เอาไว้ในหลัว แล้วก็หิ้วไปเรื่อยขอบคุณทรานซิสเตอร์มากๆที่ทำให้รู้จักเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเก่าๆเมื่อก่อนนี้จะฟังรายการฐานไฟฉายตราม้าขาวยังอยู่มะฐานไฟฉายยี่ห้อนี้

หนไหนไหนในเฟซไลฟ์ใครมีประสบการณ์ในการฟังทรานซิสเตอร์ว่าครับฟังรายการอะไรกันบ้างที่ผมยังนั่งทบทวนตัวเองอยู่มาก่อนเมื่อก่อนนี้ก็ฟังรายการเพลงลูกทุ่งตาฐานเพชรฉายตาม้าขาวฟังรายการขำขันของเกษมฉายพันธ์นี่ เคยเขียนขำขันแล้วก็ได้เสื้อมาด้วยแล้วก็ตกค่ำๆหน่อยจะฟังรายการผีของคณะนกฮูก เป็นของพี่น้องจะมาล้อมวงฟังกันเลยแล้วก็แบบแล้วก็กลัวกันอ่ะประสบการณ์นะฮะรู้อายุเลยอ่ะ

จบไปเฉยงงคุณอวยพรบอกว่าฟังซิสเตอร์เอาไว้ฟังนิยายตอนนั้นนะครับแล้วก็พี่ไก่บอกว่าฟังละครคณะเกตทิพย์อ๋อดีเจออยเข้ามาบอกว่าลูกนกฮูกใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ใช่

0: คุณอวยพรบอกว่ามีอยู่เครื่องเดียวแย่งกันฟังนะฮะใช่ใช่อิรุจิลาบอกละครคณะเกตทิพย์นะฮะชอบเปิดฟังเออคณะนี้เขาดังนะแล้วก็ขอบคุณน้องออยนะฮะละครผีต้องลูกนกฮูกนะเมื่อก่อนนี้ต้องฟังชงคำๆนะครับฟังแล้วก็แบบว่าต้องนั่งอยู่กระดานแผ่นเดียวด้วยนะครับเพราะว่ากลัวผีกลัวผีกลัวผีจะล้วงแผ่นล้วงแผ่นกระดานขึ้นมานะฮะประสบการณ์การฟังทรานซิสเตอร์นะฮะขอบคุณทุกคนเลยคุณบัวไลนะครับบอกว่าชอบฟังรายการสวรรค์ดึกนะฮะรายการนี้ไม่เคยฟังอ่ะครับคุณบัวไลบอกว่าเป็นรายการเพลงนะฮะสวรรค์ดึกนะฮะแปลว่าต้องฟังตอนดึกๆใช่ไหมสวรรค์ดึกเหมือนชื่อนิยายอ่ะเหมือนชื่อนิยายแบบว่านิยายแบบโรแมนติกอะไรเงี้ยนิยายแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเซ็กซี่อะไรเงี้ยชื่อรายการแบบชวนเสียวมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวอยู่กับดีเจออยต่อนะครับชั่วโมงหน้าผมกลับมาล้ำลึกนึกถึงบรรยากาศเก่าๆกับเพลงฮิตที่คิดถึงวันพรุ่งนี้เหมือนเดิม6โมงเช้านะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคนนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ Be Quick
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: Be Quick จัดเต็มอีกครั้ง
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: เมื่อมียอดซื้อ 5,000 บาทขึ้นไปกับบัตรที่ร่วมรายการขยายเวลาผ่อนสบายถึง31ธันวาคมนี้รีบมา
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
7: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวด่าน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดยอะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรียังอยู่ประเทศสิงคโปร์โดยจะเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ขณะที่สถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่เข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูและเฝ้าระวังและตำรวจจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญจากการเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีมัชชานุปราบสมุทรติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
10: นายกรัฐมนตรียังอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แต่จะเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเช้านี้เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์และจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 11:30 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเข้าร่วมเสวนาแบบ1-on-1 ในการประชุม FOB Global CEO Conference ครั้งที่ 24 จากประเทศสิงคโปร์แล้วเวลา 14:00 น.พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยผู้นำฝ่ายค้านนายณัฐพงษ์เครืองปัญญาวุฒิแถลงข่าวการยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งต้องติดตามว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีกี่คนคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายพัทรพงษ์ดีลาภัทรสสเชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าพิจารณาเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานกสทช.เดินหน้าจัดประชุมบอร์ดในวันนี้หลังกรรมการทั้ง6คนแจ้งความประสงค์เข้าประชุมและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามระเบียบแล้วขณะที่ประธานกสทช.ติดภารกิจขอลาการประชุมตำรวจจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญจากการเปิดปฏิบัติการสยบไพรีมัชชานุปราบสมุทรผนึกกำลังจับกุมเรืออีสฮาร์เบอร์วันพบกับตันพร้อมลูกเรือชาวไทย6รายและยาเสพติดเป็นไอซ์บรรจุในกระสอบ39กระสอบกับอีก8ก้อนรวมทั้งสิ้นกว่า 1,100 กิโลกรัมซุกซ่อนในช่องลับท้ายเรือซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดในการจับกุมในเวลาประมาณ 10:30 น.โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สถานีตำรวจน้ำสงขลายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
11: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-572

นะคะมาเจอคุณผู้ฟัง910ลูกทุ่งรักไทยของเรานะคะมาพร้อมกับแรงใจเลยทีเดียวค่ะ 8:25 นาที910ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะรับช่วงต่อจากพี่ดีเจไกลสอนนะเมื่อช่วงที่แล้วนี่พี่ไกลสอนก็พูดถึงเรื่องของวิทยุทรานซิสเตอร์นะที่ฟังกันตั้งแต่เด็กๆนะแหมฟังแล้วสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวค่ะ4เพลงนะเริ่มต้นเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นทบ2ลูกอีสานนะคะสแบงพลัดทินเสาหลักของบ้านแรงงานของนายแล้วก็แรงใจรายวันค่ะวันนี้ก็ส่งแรงใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะปัญหาแต่ละวันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะมีทั้งแก้ได้แล้วก็แก้ไม่ได้แก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ยังไม่ต้องแก้เนาะ

0: อรดีนะคะกับผู้ชายคนแรกค่ะต่อเนื่องจากงานแต่งคนจนมุ่นแคนแก่นคูนค่ะความสุขอยู่ที่ใจนะไม่ใช่เรื่องของเงินทองแต่อย่างใดแต่ถ้ามีไว้ก็จะดีกว่านะ เราทุกคนเลยต้องตื่นแต่เช้าเนี่ยละค่ะที่มาทำงานกันในทุกวันนี่ละค่ะพฤหัสบดีแล้วนะคะ8ตุลาคมค่ะส่งคุณผู้ฟังเดินทางไปทำงานอย่างมีความสุขในทุกเช้านะใครอยู่บนท้องถนนกำลังขับรถนะหรือว่าใช้บริการรถสาธารณะอยู่ก็ตามแต่นะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะกับการฟังเพลงที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะเราถึงที่ทำงานแล้วก็เริ่มทำงานอย่างแบบจิตใจแจ่มใสนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะไม่ว่าจะอยู่ตลาดไหนก็ตามแต่เปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยวันนี้ขอให้ขายดิบขายดีขอให้หมานๆเด้อนะคะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยแหละเดี๋ยวช่วยเรียกลูกค้าเข้าร้านนะเพราะว่าเสียงเพลงเพราะๆนะคะผ่านทาง90ลูกทุ่งรักไทยเนี่ยมันจะดึงดูดนะลูกค้าให้มาเข้าร้านของพี่ๆนะคะฝากเปิดดังๆด้วยค่ะ
1: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: ยาจุกันยุงตราห่านฟ้าที่อยู่กันมายาวนานกว่า60ปีแล้วค่ะครองใจคนไทยทั่วทุกภาคเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้มีหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะน้ำเพิ่งจะลดค่ะยาจุกันยุงนี้จำเป็นมากๆจริงๆนะคะจะได้จุดไล่ยุงนะคะแล้วก็ให้ปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆที่มากับยุงค่ะใช้ห่านฟ้านะคะจุดติดแบบมาเผาไหม้เขาหมดขดนะประหยัดแล้วก็คุ้มค่าด้วยร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านค่ะห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงชื่อนี้ก็อยู่กันมายาวนานแล้วนะคะการตองทุ่งเงินกับจื่อบอ022807127 SMS ของเรา4689990ค่ะ

0: ตองทุ่งเงินนะคะกับจือบอค่ะเพลงสุดฮิตนะคะที่เปลี่ยนชีวิตของการตองทุ่งเงินเลยทีเดียวนะคะจากนั้นก็แบบว่าฮอตฮิตมาเรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะขอบคุณแฟนๆที่ช่วยเลือกเพลงมาในเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่บนรถเมย์ด้วยนะก็ต้องขอบคุณพี่ๆคนขับรถเมย์แล้วก็พี่กระเป๋ารถเมย์ค่ะที่เปิด90ลูกทุ่งรักไทยให้ผู้โดยสารฟังนะคะก็ขอให้รถไม่ติดนะคะขอให้ไฟเขียวตลอดทุกเส้นทางเลยดีไหมคะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สุดปังนะคะด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองไม่ธรรมดาจริงๆนะคะซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่ถูกและดีค่ะกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมนะคะหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีกลิ่นก็หอมนะคะเนื้อทรีทเมนต์เขาเนี่ยเข้มข้นเลยแล้วก็ใช้หมักเนี่ย 2-5 นาทีแต่ว่าผลเนี่ยคือออกมาดีต่อใจสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่าผมจะนุ่มลื่นเงางามกรีนไบโอเท่านั้นค่ะส่วนคนทำสีผมแนะนำเป็นสูโกนะคะเป็นซองสีส้มทองแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นค่ะผมจะสีดูสวยสดใสไม่เฟดไวแล้วก็ช่วยฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีด้วยค่ะช่วงหน้าเนี่ยนะคะเพลงฮิตที่คิดถึงนะจะเป็นเพลงที่ตลกค่ะคุณผู้ฟังเพลงไหนบ้างที่ตลกแล้วก็เป็นเพลงฮิตนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังด้วยกัน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่บางที่ไม่ได้มอบแค่ความสุขแก่ผู้มาเยือนแต่ยังมอบความรู้มอบประสบการณ์ที่มีค่าสามารถนำไปต่อยอดได้ในชีวิตจริงที่โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชดำริศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นห้องเรียนตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่นี่คุณจะได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีหลากหลายจากการลงมือทำจริงทั้งการเกษตรแบบผสมผสานการประมงการปศุสัตว์รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพต่างๆทั้งงานช่างงานเคหบริบาลพร้อมซึมซับแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
6: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
7: ที่ใต้โศกให้โลกลุกปอนสิบอห้ำหอนสะอ่อนคนใจร้าย
8: เต้ยโสภาโลฟอนเสาร์นี้มาพูดคุยกันที่แชทชาร์จโชกับเวียงนรุมนค่ะ
9: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชโดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน

0: ที่เพลงฮิตที่คิดถึงของเรานะบอกแล้วว่าเป็นเพลงตลกจริงๆด้วยแต่ว่าเป็นตลกอกหักค่ะคุณผู้ฟังสุดฮิตจากปอยฝ้ายมาลัยพรนะคะขอบคุณยาขมเม็ดตราใบห่อค่ะสนับสนุนในช่วงเวลานี้ให้เราได้มีเพลงสุดฮิตแบบนี้ฟังด้วยกันที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
2: ฮัลโหลเป็นเสียงผู้ใดน้อจ้า
3: ก็เสียงของผู้เว้าเนี่ยแล้ว
2: มีธุระอย่างบ่คะ

กันนะคะหยิบโทรศัพท์มาโทรได้นะคะ022807127ค่ะ SMS 4689990นะคะเด็กบางบ่อรายงานตัวค่ะที่สำเร็จจากวงเวียนใหญ่บอกว่าวันนี้มีแดดจ้าๆเลยทีเดียวนะคะดีใจด้วยเนาะเห็นแสงแดดแล้วแบบว่ารู้สึกมีความสุขเลยทีเดียวค่ะพี่แก่ว่าอรุณส่งข่าวว่าแดดแรงมากๆวันนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เพลงเพราะมากๆเช่นเดียวกันขอบคุณมากเลยค่ะปลิ้นหมอนนอนฝันคุณปุ้ยพงเพชรไม่ได้แล้วล่ะค่ะตอนนี้มันเป็นเวลาของการตื่นมาทำงานห้ามนอนนะคะ

0: น้ำท่วมสูงอยู่นะสำหรับพี่น้องชาวลาดกระบังนะเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวลาดกระบังด้วยนะคะรวมถึงวันนี้ค่ะดีใจกับน้องๆด้วยนะคะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะใครที่ไม่ได้จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะเพราะว่าอาจจะมีพหลโยธินงามวงศ์วานวิภาวดีรังสิตที่รถค่อนข้างจะเยอะนะคะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: เขารองรับนะคะทั้งรถสันดาปและไฮบริดค่ะเน้นคุณภาพและความคุ้มค่ากับไอชินเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางนะคะสามารถหาซื้อแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นของเขาได้เลยที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านและพี่พี่แท็กซี่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอดวิกซ์นะคะนำใบเสร็จมาเจอกันธันวาคมนี้ค่ะลุ้นรับของขวัญพิเศษเพิ่มเติมภายในงานลุ้นเงินรางวัล นะคะรับ1สิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 ธันวานี้ห้ามพลาดนะคะเจอกันในกิจกรรมของเราแท็กซี่สโมสรแล้วก็ฝากดูแลสติกเกอร์ไอชินที่ติดอยู่ที่ท้ายรถพี่ๆแท็กซี่ทุกคนด้วยนะคะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเล่าข่าว90
2: ปังไม่หยุดเต้ายองยุคนเดส่งซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกจีบบ่เป็นถูกใจแฟนๆโดยเฉพาะชาว FM 90ลูกทุ่งรักไทยที่ขอฟังกันรัวๆล่าสุดพุ่งติดท็อป10ชาร์ต FM 90เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบลิ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
4: ีจ๋าหน้าโสมฝ้ามาอย่าปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็ปแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมซองแจ็ปหาซื้อได้ที่ CJ Mall Zone 9 Beauty และร้านค้าทั่วไป
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับหญิงลีศรีจำพนจ้า

0: ็นเพลงที่สนุกมากๆจริงๆนะคะแล้วก็สุดฮิตจากหญิงลีศรีจุมพลค่ะขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะคะสวัสดีคุณแสงเพชรนะคะพี่ตุ้มวัสไซวันนี้มาแต่เช้าเลยปกติจะมาใกล้ๆเที่ยงแปลว่าฟังตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะมีคุณฟังหลายๆคนเนี่ยนะคะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยตั้งแต่เช้ายันมืดนะคะแต่ว่าไม่เคยโทรหรือว่าไม่เคยส่งข้อความมาคุยกันนะไปเจอกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เข้ามาทักเยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะถึงแม้ว่าจะฟังอย่างเดียวแต่พอเรามีคอนเสิร์ตนี่ก็ต้องมาปรากฏตัวเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา90ลูกทุ่งรักไทยนะคะสวัสดีคุณแมวเมียววันนี้ก็มาแต่เช้าเหมือนกันนะคะพี่วิชัยค่ะฟังอยู่ที่บางเขนนะคะแล้วก็มีคุณพลอยบางกอกใหญ่ด้วยแวะมาทักทายกันนะคะตอนนี้เราไปอัปเดตข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างตอน9โมงเช้านะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจอ้อยค่ะพร้อมกับเพลงดังเพราะฮิต 100%
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซลเอสเอส

0: ใต้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลยืนยันผู้ประสบภัยแฟดคลองจันทน์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กรณีน้ำล้อมเกิน7วันได้รับสิทธิ์ 100%เร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณแฟดเคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปินั้นรัฐบาลขอยืนยันว่ากรณีประชาชนในพื้นที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือถูกน้ำล้อมรอบต่อเนื่องเกิน7วันจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยเงื่อนไขเยียวยากรณีน้ำล้อมรอบตามเกณฑ์การช่วยเหลือปี69นั้นกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับอัตราเงินช่วยเหลือได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนกรณีอยู่ในอาคารสูงหรือคอนโดอพาร์ตเมนต์น้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือการใช้ชีวิตเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้ผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพยังสามารถขอรับการช่วยเหลือจากกรุงเทพได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าดำรงชีพเบื้องต้นเงินปลอบขวัญเป็นต้นรัฐบาลยืนยันทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรัฐบาลพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและพร้อมอำนวยความสะดวกเร่งแก้ไขปัญหาให้เงินเยียวยาถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล3กิโลเมตรณตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดชุมพรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในพื้นที่ทั้งนี้ได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมใช้งานสามารถเร่งระบายน้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ชนต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
7: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่อิสราเอลจัดงานไว้อาลัยในโอกาสครบรอบ3ปีของการบุกโจมตีอิสราเอลภายใต้การนำของกลุ่มฮามาสที่จุดชนวนให้เกิดสงครามกาซาผู้นำสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียอ้างว่าความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเสียชีวิตในเขตไซบีเรียของรัสเซียอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างดีเยี่ยมนักศึกษาบราซิลหลายพันคนเดินขบวนในนครริโอเดอจาเนโรเพื่อแสดงการต่อต้านความเป็นไปได้ที่ฟราวิโอโบซานาโรจะได้เป็นประธานาธิบดีบราซิลหลังได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกมากกว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่ปรึกษาระดับสูงของกองทัพอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะปิดเส้นทางที่ผู้ละเมิดสร้างขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสในเร็วๆนี้นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสย้ำว่าตำรวจไม่ได้รับคำสั่งให้เผชิญหน้ากับผู้ประท้วงนักเรียนท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าเหตุกับผู้ประท้วงนักวิทยาศาสตร์2คนจากฝรั่งเศสและญี่ปุ่นคว้ารางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2569สำหรับการค้นพบที่ช่วยให้เข้าใจว่ายาทำงานในร่างกายมนุษย์อย่างไรกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
8: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอัดเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
5: ้รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ที่นี่
3: สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: ายมุกรุ่งรัตน์นะคะเป็นดารานักแสดงค่ะที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้เพราะมากๆเลยทีเดียวกับเพลงนี้คู่ครองนะคะต่อเนื่องจากสายแนนหัวใจค่ะก้องห้วยไร่นะคะแล้วก็มีหยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บ่อจากต่ายอรทัยนะคะเวลาที่เกิดความสุขนะมีความสุขแล้วก็อยากจะหยุดเวลาเอาไว้นานๆนะแต่ว่าความเป็นจริงเวลาคือสิ่งที่ทุกคนได้เท่าเทียมกันแล้วก็เดินไปข้างหน้าไม่มีย้อนกลับนะคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีอะไรที่แบบว่าตรงแม่นขนาดเหมือนกับเวลาอีกแล้วนะทุกคนได้เท่ากันนะคะแล้วก็มีแต่เดินหน้าจริงๆนะคะเริ่มต้นกันในชั่วโมงนี้ด้วยพี่ไมค์พี่รมพรค่ะวันที่ได้คำตอบนะเพลงความหมายดีๆนะส่งเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วย9โมงกับอีก24นาทีแล้วนะในวันที่แฟนๆหลายๆคนนี่ส่งข่าวกันมาว่าท้องฟ้าแดดดีมากๆเลยนะคะชื่นใจนะกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนองวันนี้ร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะเช่นเดียวกันกับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะภาคเหนือยิ่งน้อยลงใหญ่ร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนทางภาคอีสานเนี่ยร้อยละ10ของพื้นที่เท่านั้นเองนะแต่ว่าลมเย็นๆมีมาบ้างแล้วหรือยังนะอันนี้ก็ต้องถามพี่น้องชาวเหนือชาวอีสานที่ฟังผ่านแอปช้างไทยออนไลน์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่หน้าหนาวเป็นไปตามลำดับนะช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: เขามีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังอย่างยาน้ำมันเหลืองเนี่ยใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายนะคะบรรเทาอาการบวมต่างๆและที่สำคัญคือส่วนประกอบของขมิ้นชันและขมิ้นอ้อยที่เป็นตัวยาสำคัญหาซื้อได้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศกับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกาย

0: รมนกับเมียบ่ได้แต่งค่ะตอนนี้จะซอนสินชัยนะคะผัวเก่า022807127และ SMS 4689990ค่ะวันพรุ่งนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟัง9ตุลาคมนะคะสนุกสนานกันนะกิจกรรมสุดฮอตของเราที่จัดกันมาต่อเนื่องยาวนานนี้เป็น10ปีแล้วนะคะยกทีมดีเจแล้วก็ศิลปินสุดฮอตนะคะไปหาพี่น้องชาวโรงงานถึงที่เลยนะคะมีทั้งเงินรางวัลมีทั้งของรางวัลมีทั้งเกมสนุกๆจากผู้สนับสนุนใจดีมากมายเลยค่ะพรุ่งนี้ที่บริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชนสนุกแน่นอนค่ะขอบคุณดีคอเจนด้วยนะคะเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุกันยุงตราหันฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะคะสินค้าที่อยากจะไปโรงงานกับเราง่ายสะดวกสบายสนุกด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยที่บริษัทช้างไทยค่ะ029745720นะคะนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยพรุ่งนี้ได้เจอกับโอป้าลูกทุ่งนะเต๋าภูสิน
1: ยาสิไล่ลื
0: มให้สาวโรงงานได้กรี๊ดสนั่นแน่นอน
1: เจ้าคันเม่นเจ้าได้พอดอกกุหลาบผู้เพิ่นนั้น
2: ลาเอ้ยแม้นอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอ้ายก็ยังห่วงหา

0: ำพนางและเต๋าภูสินนะคะคุณผู้ฟังเพลงน่ารักน่ารักเพลงนี้ดอกจำปาสัญญาฮักเด้อ90 Super Request วันนี้วันที่8เลือกข้อความที่8มาเลยค่ะคุณผู้ฟังส่งมาเลย90จุ๊บๆตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณวันนี้ให้คนเดียวเท่านั้นข้อความที่8นะคะ4689990
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเต๋าภูสินครับ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟเนลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟเนลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: 90ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์มาแล้วนะคะคุณฟังกับ90ซุปเปอร์รีเควสต์ของเราเนี่ยนะคะใช้แบบว่าความเร็วนะคะใช้ความสามารถด้วยดวงด้วยและข้อความที่8ของเราผู้โชคดีมาแล้วจ้าอย่างรวดเร็วที่สุดเลยเลือกเสียงของเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์เข้ามามาจากขอนแก่นกันเลยทีเดียวนะคะพี่ต้อยจ้าฟังผ่านแอปช้างไทยออนไลน์อีกด้วยบอกว่าฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ติดตาม

0: ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนเลยนะช่วยกันทำมาหากินนะคะพี่ไซน้ำลำลูกกาบอกว่าฝนต้องสาบนะคะพี่วิชานางลิจิเอาที่บายใจพี่วิชัยบางบอนนะคะเลือกเต้าหยองมาจีบบ่เป็นเนาะพี่ปุ๋ยพุทธมณฑลคนใช่ที่ใกล้กันนะคะพี่พิทยากับบุเพสันนิวาสนะแก่งเลิงจานสังหารใจคุณปุ้ยนะหัวอกพ่อห้างจากคุณไก่เด็กก้านค่ะพี่ละไมนะเพลงของหญิงลีซีจุมพลนะแวะมาทักทายกันด้วยแล้วก็คุณพ่อน้องทิวบอกว่าเช้านี้ฟังอยู่ที่โรงงานครับผมนะน้ำท่วมหลายที่ออกไปส่งของไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็เป็นหลายๆคนนะเจอกับสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะพี่ๆคนขับรถนะส่งของไม่ได้นะบางคนซื้อของแล้วก็โดนยกเลิกการสั่งสินค้าเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปส่งของกันได้นะด้วยเหตุน้ำท่วมนี่แหละค่ะ
1: 90 90 Super Request

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ดูแลตัวเองนะด้วยการเติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปในลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารค่ะจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะซึ่งอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะคะซึ่งคุณผู้ฟังที่ชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆนะคะหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนนะมีความเครียดนะหลายสาเหตุเลยกินแล้วนอนกินมื้อดึกๆนี่ก็เป็นความเสี่ยงทั้งนั้นนะคะที่กรดไหลย้อนจะถามหาเราได้นะคะปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็เลือกโปรไบโอติกนะซึ่งอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นให้ดูแลคุณนะคะดื่มคู่กับอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารด้วยค่ะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นค่ะ
0: แคบิวชุดเคราติน
2: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
3: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
2: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
3: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์เคราตินช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
13: นี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
14: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
13: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
14: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
13: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
15: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: ายทองคำนะคะผู้สาวขาเลาะค่ะเป็นเพลงสนุกสุดฮิตมานี่เป็น10ปีแล้วนะคะก็ยังเลาะอยู่ดีค่ะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนคุณผู้ฟังตอน10โมงเช้าจะมีอะไรอัปเดตกันบ้างนะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะอยากจะเพิ่มเติมเพลงทาง022807127นะคะและ SMS ของเราได้ตลอดค่ะ4689990นะโหลดแอปช่างไทยออนไลน์เพื่อฟังได้ทั่วไทยทั่วโลกนะติดสมาร์ทโฟนได้เลยก็ค้นหาคำว่าช่างไทยออนไลน์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเจอแล้วก็โหลดได้เลยค่ะ
1: ก้าวสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: กรมอุตุประกาศฉบับที่3เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากอากาศแปรปรวน 9-13 ตุลาคมนี้ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกกทม.และปริมณฑลสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เร่งรีบตองนี
8: ้แค่สอนบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มา
8: อมแล้วชื่นใจ
9: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
10: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
9: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40-59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: รมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9-13ตุลาคม2569ฉบับที่3ระบุว่าในช่วงวันที่9-13ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่9ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้และ12ตุลาคมถึง13ตุลาคมภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการกินเจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุจากกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
12: คู่มือสุขภาพ
13: กรมการแพทย์แนะนำผู้สูงอายุสามารถกินเจเพื่อสุขภาพที่ดีได้โดยควรเน้นการรับประทานอาหารเจปรุงสุกจากการต้มนึ่งยำอบตุ๋นหรือลวกหลีกเลี่ยงอาหารทอดย่างหรือผัดหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปเช่นผักกาดดองกระน้าฉ่ายโปรตีนเกษตรเนื่องจากมีแคลเซียมสูงเป็นเหตุให้ไตทำงานหนัก และอาจทำให้ความดันโลหิตสูงได้เลือกอาหารที่หลากหลายและมีสารอาหารทดแทนสารอาหารที่ได้รับจากเนื้อสัตว์เช่นโปรตีนให้ทานเต้าหู้ถั่วและธัญพืชแคลเซียมให้ทานผักคะน้าผักโขมบรอกโคลี่งาและนมถั่วเหลืองที่จะได้วิตามิน B2 ด้วยส่วนแร่ธาตุสังกะสีและธาตุเหล็กได้จากผักใบเขียวธัญพืชและข้าวโอ๊ตและควรทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงร่วมด้วยเพื่อเพิ่มพูนการดูดซึมธาตุเหล็กอย่างไรก็ตามหากผู้สูงอายุท่านใดมีปัญหาน้ำหนักตัวน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดสารอาหารหรือมวลกล้ามเนื้อพองแนะนำให้พบแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เพื่อปรึกษาเพิ่มเติมก่อนรับประทานชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: ที่นี่สถานีวิทยุกองทบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: แฟนชลดานะคะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ลบเบอร์ลบใจมดอุบลมณีแฟนบอกว่าดอกค่ะแอมชนทิชาแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยตรีชัยนรงค์แฟนเก่ากลับใจนะคะซีเฮ็ดจังไดเนาะนะคะแฟนเก่ากลับใจยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าซีเฮ็ดจังไดเนาะแฟนเก่านี่ไม่เคยกลับใจเลยนะคะหายแซ่บหายสอยนะอ่ะเป็น4เพลงนะคะในชั่วโมงนี้ของเราค่ะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะอยู่ด้วยกันกับ DJ ออยพร้อมหายอีก4ใบยังอยู่ดีนะคะพร้อมดองเพลงใครอยากโดนดองค่ะ022807127และ SMS ค่ะ4689990นะส่งมาคุยกันได้เลยพี่พิสมัยนะทำงานอยู่ที่บ้านค่ะฝั่ง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อน DJ ออยด้วยขอบคุณมากๆนะคะเช่นเดียวกับพี่แววแจ๋วเสมอนะฟังอยู่ที่วงเวียนใหญ่บอกว่าฟังตั้งแต่ 9:00 นเช้าเลยนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงที่90นะ
1: บอกเล่า90
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะคุณผู้ฟังเขาจัดประกวดผลงานสร้างสรรค์โครงการ e-gat digiwall ปีที่8นะคะปลดล็อกความคิดปล่อยพลังความสร้างสรรค์และความสุขผ่านการผลิตคลิปวิดีโอสั้นนะคะเพื่อสื่อสารแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องนะคะโดยที่ไม่มีขีดจำกัดด้านจินตนาการค่ะพิชิตเงินรางวัลเนี่ยรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งภายหลังการเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเข้าร่วมกว่า400คนเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณสิริลักษณ์นะศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การกฟผ.นะคะประธานพิธีเปิดโครงการก็ได้กล่าวว่าทั้งกฟผ.ค่ะต้องการเปิดโอกาสให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่เลยค่ะทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์คลิปวิดีโอต่างๆนะซึ่งถือว่านี่คือโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะที่น้องๆก็จะได้เรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็สร้างมิตรภาพใหม่ๆด้วยนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนนะคะซึ่งเรื่องนี้ดีต่อใจจริงๆค่ะการจัดประกวดแบ่งออกเป็น2รอบนะคะคุณผู้ฟังก็คือรอบที่1เป็นรอบคัดเลือกค่ะและรอบที่2คือรอบชิงชนะเลิศโดยรอบคัดเลือกเนี่ยทีมผู้สมัครจะต้องส่งผลงาน2ผลงานนะคะนั่นก็คือคลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งขนาด 9:16 ความยาวไม่เกิน2นาที1คลิปสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยค่ะส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้นะจนถึง23ตุลาคมภายในเวลา6โมงเย็นนะคะสอบถามรายละเอียดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย Facebook DigiWall ค่ะคุณผู้ฟัง DIGIWAR นั่นเองค่ะบอกเล่า90นำเรื่องดีๆแบบนี้มาฝากแฟนๆค่ะ
1: บอกเล่า90

0: ทิตย์ที่ผ่านมานะคะ4ตุลาคมในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะน้องเพชรคทาวุฒิค่ะเรียกเสียงกรี๊ดตั้งแต่ลงรถเลยทีเดียวนะคะเพื่อเข้าสเตเดียมวันเนี่ยนะคะตั้งแต่ลงรถก็มีแฟนๆนะคะตามกรี๊ดนะคะจนกระทั่งถึงหลังเวทีช่วงขึ้นเวทีหน้าเวทีนี้ก็คึกคักสุดๆไปเลยทีเดียวมาลัยคือใหญ่มากๆนะคะพอลงมาถ่ายรูปแจกลายเซ็นแจกโปสการ์ดด้านข้างเวทีนี่แฟนๆก็ยังตามกรี๊ดไม่เลิกนะคะคือหล่อจริงอะไรจริงแล้วก็เสียงดีมากๆด้วยอ่านเกมไม่ขาดเพลงนี้ถ้าใครอยากฟังสดๆนะคะเข้าไปได้ที่แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์ไลฟ์นะคะปักหมุดไว้บนสุดเข้าไปชมได้เลยแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะรวมถึงกดติดตามแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90แล้วก็ YouTube ลูกทุ่งสแควร์แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์ด้วยนะคะทุกๆแฟนเพจของเราก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบว่าตอนนี้อัปเดตบรรยากาศนะคะภาพสวยๆนะคะทั้งแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์แฟนเพจข่าวลูกทุ่งแล้วก็ลูกทุ่งออนไลน์ด้วยทุกแฟนเพจเลยนะคะฝากแฟนๆเข้าไปติดตามแล้วก็ตามเชียร์ได้10อันดับเพลงดังทุกช่วงดีเจ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้
0: ในเดือนนี้นะคะเจอกันกับแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยค่ะเนื่องจากวันที่21ตุลาคมนะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่านะคะวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยก็อยากจะชวนแฟนๆนะคะไปเดินเที่ยวด้วยกันในกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรักของเราไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่านะคะจะไปกันที่วัดอนงคารามวรวิหารค่ะที่นี่ถือว่าเป็นนิวาสสถานเดิมนะคะที่สมเด็จย่าทรงศึกษาหนังสือในวัยเยาว์ค่ะแล้วก็บริเวณย่านชุมหลังวัดนี้ด้วยนะคะก็จะพาไปที่วัดอนงคารามนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนั้นก็จะเดินไปค่ะสวนสมเด็จย่านะซึ่งภายในก็จะมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าด้วยบ้านจำลองนะคะที่เคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จย่าโปรดปรานนะที่นี่รับรองว่าคุณผู้ฟังต้องประทับใจแน่นอนค่ะจากนั้นนะเราก็ไปไหว้ขอพรศาลเจ้ากวนอูด้วยนะคะซึ่งผู้คนก็นิยมมากราบไหว้ขอพรกันด้วยนะคะนอกจากเดินเที่ยวประทับใจแล้วยังได้ถ่ายรูปสวยๆร่วมกันนะคะกับดีเจของเราด้วยค่ะและได้เสื้อ1ตัวได้กระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักและของจากผู้สนับสนุนใจดีเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่สนใจร่วมทริปนะคะตอนนี้ทริปก็เต็มเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน5ม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเกนผลิตภัณฑ์สแน็คแบรนด์คูลิ่งมิสมายบาซิน OTC นะคะในกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรัก

0: พาดานะคะผู้บ่าวร้อยเมียเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะคะช่วงหน้ามีลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากอีกหนึ่งสาวเสียงดีสุดๆเลยนะคะน้องนุชวิลาวันเดี๋ยวกลับมาฟังด้วยกัน
1: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสพระอัจฉริยภาพที่ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมและความเข้าใจในธรรมชาติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนมากมายที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่9ช่วยลัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น30เท่าถือเป็นโครงการที่บรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ชาวสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่แสนงดงามของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดยาวสุดสายตาพร้อมพักผ่อนหย่อนใจในสวนสุขภาพลัดโพเพลิดเพลินกับการเดินเล่นปิกนิกปั่นจักรยานได้ตามใจชอบท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวสุดร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน

0: นโลกอุ่นร้อนพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
3: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
4: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
5: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-280-7127
6: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
7: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้อ่อยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: เสียงร้องแล้วก็ดนตรีนะคะนุชวิลาวันค่ะอกหักส่งทางนะคะเพลงนี้ดนตรีโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยก็สุดยอดฝีมืออยู่แล้วค่ะฟังแล้วแหมโดนใจสุดๆไปเลยทีเดียวนะคะชอบเพลงนี้แวะไปชมมิวสิกวิดีโอได้ที่ภูไทยเรคคอร์ดค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
0: ขอบคุณนะคะไว้ออยตราฉลามยิ้มค่ะเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจนะคะผู้สนับสนุนใจดีรักไทยภูมิใจเสนอนะเป็นช่วงเวลาที่เราได้แนะนำเพลงใหม่ๆให้แฟนๆได้ฟังกันนะชื่นชอบเพลงไหนในช่วงเวลานี้ก็ขอเข้ามาได้ตลอดที่90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมเชียร์ให้ติดชาร์ต10อันดับเพลงดังตลอดต่อไปด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราไปลุยกันต่อดีกว่า
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: แนะนำเลยนะเครื่องดื่มชูกำลัง OT นะวันนี้เก็บฝาให้ดีหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับก็ได้นะเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับได้ฟรี1ขวดนะที่ร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะเริ่มต้นดูแลตัวเองง่ายๆนะกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตั้งกุยจับที่เขานำคุณค่าของโสมเกาหลีตั้งกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงร้านค้าทั่วประเทศมีจำหน่ายหาซื้อมาดื่มได้แล้วก็อย่าลืมนะคะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริง3ฝาบวก2บาทห้ามพลาดเด็ดขาดนะกับโปรโมชั่นนี้ค่ะ
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
3: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเดินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์รับขอบฟ้า

0: เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กเจ้าเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลล์โกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

ชาดานะคะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นค่ะก็จริงด้วยนะคะนั่งมอเตอร์ไซค์จะนะให้นุ่งยาวๆได้ยังไงนะคะเดี๋ยวชายกระโปรงนะคะมันพันล้อนะคะอันตรายอีกนุ่งสั้นนะถูกแล้ว

0: ราคาที่ยืนยาวมากๆเลยนะตั้งแต่สมัยแก้วมณีซับรองนะคะ20ปีได้แล้วตัวละร้อยเหมือนเดิมนะคะพอใบเฟิร์นสุทธิยามาร้องในปี2026ไก่ก็ยังตัวละร้อยเอ๊ะไก่ตัวเล็กลงไหมนะแต่ที่แน่ๆราคาไม่เพิ่มแต่อย่างใดนะคุณผู้ฟังแบบพูดแล้วก็รู้สึกหิวขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะแก้วปิ้งไก่จากใบเฟิร์นสุทธิยาต่อเนื่องจากมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นนะก็เป็น2เพลงฮิตนะที่มีนักร้องนำมาร้องใหม่สนุกสนานค่ะแล้วก็เข้ากับยุคสมัยด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องไปฟังข่าวกันก่อนอัปเดตข่าวกันชั่วโมงหน้ามี Facebook Live เดี๋ยวค่อยมาคุยกันทางแฟนเพจด้วยนะคะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: กรมการทหารช่างระดมกำลังพลบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูโรงเรียนนารีวิทยาและพัทรพงษ์เตรียมถกมหาดไทยกทม.แก้ปัญหาน้ำท่วมกำชับเร่งจัดการขยะเพิ่มเครื่องจักรหวั่นกระทบการระบายน้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊ส

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: อัทรพงษ์เตรียมถกมาไทยกทมแก้ปัญหาน้ำท่วมกำชับเร่งจัดการขยะเพิ่มเครื่องจักรวันกระทบการระบายน้ำพร้อมเสนอทบทวนเกณฑ์เยียวยาย้ำน้ำล้อมบ้านควรได้รับสิทธิ์ไม่ต่างจากน้ำท่วมบ้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายพัทรพงษ์ตีดาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกรรมาธิการโดยระบุว่าวันนี้ได้มีการเชิญนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยแบ่งการพิจารณาเป็น3ระยะตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการรับมือและการฟื้นฟูเยียวยาโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยรวมถึงปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าและการประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนการฟื้นฟูนายพัทรพงษ์เห็นว่ากรุงเทพมหานครต้องเร่งขนย้ายขยะออกจากพื้นที่เพราะเครื่องจักรและกำลังคนไม่เพียงพอพร้อมเสนอให้ใช้งบฉุกเฉินเพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อให้การจัดการขยะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา2สัปดาห์ลดปัญหาขยะฝังทางระบายน้ำส่วนการเยียวยาเห็นว่าต้องพิจารณากรณีน้ำล้อมบ้านแม้น้ำไม่เข้าตัวบ้านแต่ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าแม้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฝนสัปดาห์หน้าไม่รุนแรงแต่ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมเพราะภัยพิบัติไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำและต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กรมการทหารช่างระดมกำลังพลบิ๊กคลินนิ่งฟื้นฟูโรงเรียนนารีวิทยาจังหวัดราชบุรีหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมติดตามกับคุณณัชชัยลินพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: หลังสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดราชบุรีเริ่มคลี่คลายภารกิจของทหารยังไม่จบลงเพราะสิ่งที่เหลืออยู่คือคราบโคลนสิ่งของที่เสียหายและพื้นที่ที่ต้องเร่งทำความสะอาดเพื่อให้เด็กๆกลับมาเรียนได้ตามปกติกรมการทหารช่างระดมกำลังพลพร้อมยุทธปกรณ์เข้าร่วมกับคณะครูและประชาชนในพื้นที่เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่โรงเรียนนารีวิทยาทั้งการขัดล้างพื้นเก็บกวาดดินโคลนเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับความเสียหายรวมถึงทำความสะอาดบริเวณโดยรอบซึ่งหลายจุดยังมีโคลนและสิ่งตกค้างจากน้ำท่วมภารกิจครั้งนี้มีพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อเร่งคืนสภาพโรงเรียนให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนโดยเร็วที่สุดเพราะสำหรับพื้นที่ประสบภัยการช่วยเหลือไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงแต่ยังต้องเดินหน้าฟื้นฟูจนกว่าประชาชนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทชัยหลิมพลอยรายงานครับ
3: สำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่ารัสเซียอ้างว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เทคนิคหญิงของสถาบันวิจัยต่อต้านโรคระบาดในเมืองเชเลคอฟแคว้นเออร์คุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากโรคปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุได้แล้วหลังจากที่เธอทำหลอดทดลองที่มีเชื้อโรคระบาดอยู่แตกจนเชื้อรั่วไหลภายในห้องปฏิบัติการทรัมป์ยังระบุด้วยว่าเขาไม่คิดว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่ามีการนำเชื้อกลาโรคไปพัฒนาเป็นอาวุธชีวภาพแต่สุดท้ายความจริงจะเป็นเช่นไรคงได้รู้กันเร็วๆนี้นอกจากนี้ทรัมป์ยังตอบคำถามเกี่ยวกับการรับมือกับรัสเซียครั้งนี้ว่ามีความคล้ายคลึงกับการรับมือกับจีนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสหรือไม่ซึ่งทรัมป์กล่าวว่าทั้งจีนและรัสเซียต่างไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการระบาดเท่าไหร่นักอีกทั้งพวกเขายังยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันด้วยและว่าหลังจากนี้เขามีกำหนดการที่จะหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะ ทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974

ไปนะคะกับดอกกระเจียวบานนะคะใกล้จะหน้าหนาวแล้วค่ะคุณผู้ฟังในแต่ละปีเนี่ยนะคะบางทีเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมนานจังเลย1ปีเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่ว่าพอเอาเข้าจริงนะคะนับเป็นเทศกาลเนี่ยดูจะทำให้1ปีเนี่ยไม่นานเลยนะเริ่มจากปีใหม่ใช่มั้ยคะไปวาเลนไทน์เนาะไปสงกรานต์นะคะแล้วก็ไปเข้าพรรษาไปออกพรรษาไปลอยกระทงนะคะแล้วก็ปีใหม่อีกละนะคะก็คือวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปไวจริงๆนะคะใกล้จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วพอหน้าหนาวเนี่ยนะคะเพลงลูกทุ่งเกี่ยวกับพวกลมหนาวเนี่ยก็จะมากันเยอะเลยทีเดียวช่วงที่ผ่านมาออยไม่ได้เปิดให้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นลมหนาวไม่ว่าจะเป็นดอกกระเจียวบานนะไม่ใช่สิลมหนาวหรือว่าจะเป็นสักวาหน้าหนาวแบบนี้นะก็เป็นช่วงหน้าหนาวก็ยังไม่ได้เปิดรอเมื่อไหร่ลมหนาวมาถึงจะเปิดนะคะ ดอกกระเจียวบานค่ะคนบ่อหูใจน้องมากับคำว่าใช่และอยู่กับเขาเหงาด้วยหรือนะคะอ่ะอยู่กับใครแล้วเหงามาที่90ลูกทุ่งรักไทยตอนนี้นะคะออยก็กดถ่ายทอดสดแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะแฟนๆแวะมาคุยกันสดๆอีก1ช่องทางได้เลยค่ะนอกจากได้ยินเสียงแล้วยังเห็นหน้าดีเจด้วยอ่ะพอเห็นหน้าดีเจแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็บอกว่ากลับไปฟังเสียงเหมือนเดิมดีกว่าจริงหรือเปล่าจ๊ะสวัสดีพี่พิสมัยด้วยพี่ดวงแก้วนะคะพี่สุนันท์บางแค่ทักทายรายงานตัวด่วน

0: ธิบดินทร์นะคะกับงัดทังงัดค่ะ
1: งัดทังงัดทังงัด
0: พอได้หน่อไม้มาแล้วนะเราก็มาลวกจิ้มนะคะกับน้ำพริกนะคะทุกคนแล้วก็มีแบบว่าทอดไก่เพิ่มนะคะคอหมูย่างฉ่ำๆนะแล้วก็คว้าค่ะน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กมากินเข้าไปด้วยนะคะอร่อยแซ่บเป็นผู้ช่วยคู่ครัวที่แนะนำ
2: น้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบ
0: นี่คือน้ำจิ้มนะคะที่รสเด็ดมากๆเลยทีเดียวคุณฟังไม่ต้องมานั่งคั่วพริกทำแจ่วกินเองนะคะบางทีรสมือเราไม่นิ่งทำกี่ทีไม่ซ้ำกันไม่อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างนะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะเพราะว่าผู้ช่วยคู่ครัวนั่นก็คือน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กนะคะเป็นมะขามเคี่ยวเข้มข้นเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีอร่อยง่ายๆไม่ต้องลุ้นนะคะแค่เทแล้วก็คลุกขวดเดียวเอาอยู่ทุกเมนูเลยค่ะจะไปจิ้มผัดหมักหรือคลุกได้หมดเลยรสชาตินี่คือจัดจ้านขึ้นมาเลยฟังแบบนี้แล้วอยากจะไปหาซื้อจังเลยค่ะร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณนะคะมองหาโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มบนขวดให้ดีๆหยิบใส่ตะกร้าค่ะนึกถึงความอร่อยก็ต้องนึกถึงน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กอร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบเลยค่ะ
2: ลูกทุ่งสแควร์ซูเปอร์โชว์

ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับมาครบทีมเลยนะฮะวันนี้แฟนๆนะฮะขอบคุณนะครับเฉลิมนะฮะไม่เจอนานเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับ

0: งสแควร์ซุปเปอร์โชว
1: ์ชัยดงชัยทาในหลอดเดียวกัน
2: เป็นแบรนด์ที่อยู่กันมายาวนาน90ปีแล้วกับยาดมตราป้อยเสียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะคะได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX มายาวนานกว่า30ปีแล้วค่ะพิมพ์เสนาตราป้อยเสียนนี่แนะนำเลยนะคุณผู้ฟังเขามีทั้งแบบขวดแก้วแบบโรออนแบบสำลีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรช่วยอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะทั้งยาดมและพิมพ์เสนาตราป้อยเสียนช่วยคุณได้อย่างแน่นอนนะคะ Facebook Fanpage ป้อยเสียน TikTok ป้อยเสียนofficial TH และ YouTube ป้อยเสียน official ค่ะนอกจากนั้น13ธันวาคมนี้ไปเที่ยวกันกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ป้อยเสียนพาเที่ยวฟรีตลอดทริปใครสนใจได้ก็ไปเที่ยวด้วยกันนะคะลพบุรีอยุธยาก็โทรลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ค่ะ02-280-7127นะคะจากนั้นรอลุ้นวันเสาร์11โมงเป็นต้นไปดีเจออยจะโทรหาคุณผู้ฟังนะมาเปิดแผ่นป้ายหน้าไมค์เจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวฟรีตลอดทริปโทรมาลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยนะคะไปเที่ยวด้วยกันกับลูกทุ่งฮอลิเดย์รับรองสนุกแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะกับ90ซุปเปอร์รีเควสต์เพลงที่จะมาตามใจคุณผู้ฟังต่อนะ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คนแบบกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
5: หอมจัง
6: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
7: คนแบบกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
8: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
9: รู้ด้วยอาเปเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
10: I love Apache
11: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่ค
3: ู่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
14: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
13: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
14: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
13: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
0: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน90 90 Super Request

0: นานแฟนทิมนะคะไอแมนพิสิทธิ์พงษ์และอ้นพานุวัฒน์ค่ะ90ซุปเปอร์รีเควสต์นะตามคำขอที่คุณผู้ฟังช่วยออยเลือกมาจัดให้เลย
1: 90ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์ขอบคุณนะคะกำลังใจจากแฟนๆค่ะที่ส่งมาทักทายกันทาง SMS ทางหลังไมค์ของเราทุกสายทุกข้อความเลยนะคะมื้อเที่ยงวันนี้กินอะไรดีนะช่วยคิดหน่อยสิที่ไม่ใช่กะเพราไก่ไข่ดาวอะค่ะแต่กินไม่เบื่อจริงๆนะเป็นเมนูที่กินได้ทุกวันเลยอะ

0: ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
1: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวนสมเด็จย่าคลองสานอนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยใช้พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งศึกษาพันไม้จัดแสดงนิทรรศการอบรมศิลปะและงานฝีมือโดยจัดให้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติครับผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะครับ
2: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสานเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเนคแบรนด์คูลิ่งมิสต์

0: อันไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ
3: ยากหมู่ใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเลิศต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: มาแล้วค่ะช้างไทยช้อปปิ้งของเรากับสบู่ซาแน่นะคะกลิ่นหอมแบบว่าน้ำนมข้าวนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะมีไฮยาลูรอนมีกลูตาไทโอนนะช่วยให้ผิวคุณสว่างกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เนี่ยลองใช้กับผิวหน้าสว่างกระจ่างใสขึ้น1สเต็ปเลยนะคุณผู้ฟังพร้อมกับความหอมค่ะที่ทำให้เราสดชื่นสบู่ซาแน่ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะก้อนละ129บาทค่ะแต่ว่าถ้าซื้อแบบว่า12ก้อนเพียงแค่800บาทเท่านั้นเองนะคะ

วันนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะวันนี้มื้อเที่ยงไม่ต้องกินของหวานต่อเลยนะคะฟังเพลงที่90ลูกทุ่งรักไทยนี่แหละค่ะแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เพลงเพราะจริงๆนะคะเที่ยงถึงบ่ายโมงทางภาควิทยุก็เป็นรายการสถานีพรุ่งนี้8โมงเช้าเจอกันใหม่ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: อย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตก
0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5777

สิทธิ์ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

านบ่ายสามโมงไม่ใช่ผ่านบ่ายสามสิผ่านบ่ายโมงมาได้23นาทีครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกดองอยู่ตรงนี้เรียบร้อยรายงานตัวสวัสดีคุณผู้ฟังชาว90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกในกับบ่ายโมงกว่าในวันพฤหัสบดีครับวันนี้8ตุลาคมครับอยู่กับดองที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยในทุกช่องทางเลยครับ FM 90แล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์บ่ายกว่าที่วันนี้แสงแดดยังคงทำงานกันอยู่นะครับก็ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้แดดทั้งวันไหมก็ใช่แล้วก็มีฝนตกลงมาเล็กๆน้อยๆในช่วงค่ำสักประมาณทุ่มหนึ่งเห็นจะได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นฝนที่แช่แล้วก็ไม่ได้เป็นฝนที่นานจนเกินไปนะครับก็เลยทำให้บรรยากาศวันนี้ก็สดใสต่อเนื่องกันมา2วันติดๆแล้วก็ขอให้สดใสขึ้นบ้านกันแล้วกันเพราะว่าหลายพื้นที่นี่ยังคงมีเรื่องราวของเหตุอุทกภัยกันอยู่นะครับหลายๆจังหวัดรอบๆกรุงเทพมหานครหรือว่าในจังหวัดอื่นๆนะครับรวมจะไปถึงเห็นเพจทีลมฟ้าอากาศเองก็มีคำเตือนว่าวันนี้เนี่ยภาคใต้หลายจังหวัดเลยอาจจะเจอเรื่องราวของฝนที่เรียกว่าหนักใช้ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนแล้วก็ฝากระมัดระวังคอยติดตามข่าวจากทางภาครัฐแล้วก็เพจที่เชื่อถือได้ก็ลองดูก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นคำเตือนให้เราระแวดระวังแต่ก็อย่าแบบแพนิคจนเกินไปนะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเสพข่าวมากจนเครียดอะไรประมาณนี้อ่ะก็พักผ่อนกันได้แล้วก็มาพักผ่อนกับเพลงจาก90ลูกทุ่งรักไทยก็แล้วกันชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วย4เพลงดังเพราะฮิต 100% นะครับเบิ้ลปทุมราชแมนพิสิทธิ์พงษ์กับปลายฟ้าหมายไทยใจจวันกับดาวมีไว้เบิ่งครับพี่เสด็จขอโทษที่ลืมบ่ได้เน็กนรุพลเมื่อสักครู่นี้ให้เจ้าสุขขีหมั่นครับเพลงไหนที่อยากจะฟังตลอดช่วงบ่ายมาส่งรายชื่อกันเลยดีกว่าครับ022807127ครับ SMS ก็4689990ครับ

0: หลายๆคนที่จะแบบว่าอยากเมาๆเวลาที่อกหักเนี่ยจะรู้ตัวแหละครับว่าเหล้าเนี่ยมันทำให้ลืมไม่ได้แต่แค่มันให้ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปได้สักวันหนึ่งก็ยังดีนะครับเมกะพิสิทธิ์กับจังหวะนี้ครับก่อนหน้านั้นแมนมณีวันพี่เมาวันเขามั่น
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้อากาศชื้นแฉะทุกวันนะครับฝนตกกันบ่อยๆเลยบางคนเจอปัญหาการกวนใจนะครับคันยุบยิบเพราะว่าต้องเสริมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นนะครับตอนนี้มีสบู่ไมด้าครับมาเป็นตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้าเนี่ยก็มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ครับมีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและก็เชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันนะครับใช้ได้ทุกวันครับทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยและผิวไม่แห้งด้วยเพราะว่าเขามีน้ำมันมะพร้าวช่วยผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยนะครับบอกเลยอาการคันลดลงอย่างแน่นอนครับก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปช่องทางออนไลน์ก็ไปทั้ง Shopee แล้วก็ TikTok ได้เลยพิมพ์คอมโบเบสเฮลก็ไปหาซื้อสั่งมาใช้กันได้ครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ีเพลงนี้มาฝากกันครับสายยันนิรันดรช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงรองเท้าหน้าห้องแค่ชื่อเพลงนี้ก็เจ็บปวดหัวใจเหลือเกิน
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: ชวนไปเที่ยวกันครับแล้วก็ไปเที่ยวฟรีด้วยเพราะว่า90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโป๊ยเซียนจัดทริปแบบมันๆทริปแบบฟินๆแล้วก็เป็นทริปที่ฟรีด้วยลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามก็พาไปเที่ยวกันจำนวน32รางวัล นะครับไปกันวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมครับแล้วก็ไปเที่ยวกันที่อยุธยาแล้วก็ลพบุรีด้วยใครอยากไปฟรีโทรลงทะเบียนก่อนได้เลยครับลุ้นเป็นผู้โชคดีกัน022807127โทรเบอร์นี้เลยเสร็จแล้วแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ไปพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมนี้นะครับใน Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90นะครับก็เป็นโพสต์ปักหมุดเอาไว้บนสุดเลยไปพิมพ์ได้เลยยาดมตราโป๊ยเซียนแล้วรอลุ้นทุกวันเสาร์กับดีเจออยจะโทรกลับลุ้นเป็นผู้โชคดีพูดคุยหน้าใหม่เที่ยวฟรี1ที่นั่งกันเลยนะครับขอนิดนึงว่าทริปนี้เนี่ยเราจะเดินเที่ยวชมกันเยอะนิดนึงครับใครที่อยากจะไปร่วมทริปนี้กับเราขอเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงและเดินเหินได้คล่องแคล่วเพื่อความสะดวกคล่องตัวนะครับเราไปเที่ยวด้วยกันดีกว่ากับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเทสอะลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันยังมีสถานที่หนึ่งที่ชวนให้เราใช้ชีวิตให้ช้าลงที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันปลอดกลางเมืองที่ดีที่สุดของเอเชียบนพื้นที่สีเขียวสุดร่มรื่นกว่า200ไร่ในย่านบางกระเจ้าแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวที่รักการพักผ่อนและการออกกำลังกายท่ามกลางพันไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตอบโจทย์การศึกษาระบบนิเวศของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ด้วยหอชมนกสูง7เมตรสำหรับชมวิวมุมสูงและนกประจำถิ่นพร้อมเส้นทางปั่นจักรยานท่ามกลางความเขียวชอุ่มของแม่ไม้ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาเยือนก็ต้องหลงรักอยากกลับมาเช็คอินบ่อยๆเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทายาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ประตูรักไทยภูมิใจเสนอครับก๊อตจิรพัฒน์กันในงานที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะลัดคิวแบบนี้แหละแต่ก็ทุกอย่างมันก็ต้องแบบว่ามีความตั้งใจแล้วก็มีความพยายามด้วยวันหนึ่งจะสำเร็จผลนะครับในงานที่ชื่อว่าลัดคิวรวยให้แน่ก๊อตจิรพัฒน์ครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสุดยอดน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
0: อ่ะดีเจน้องอยากจะชวนแฟน90ลูกทุ่งรักไทยครับมาใส่ใจดูแลสุขภาพการกับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติสามารถลดอาการปวดข้อปวดเข่าได้แล้วก็บรรทานได้ง่ายๆด้วยครับเพราะว่าบรรจุในรูปแบบของเม็ดซอฟต์เจลนะครับซึ่งหลายๆคนได้ทานแล้วบอกต่อครับอย่างเช่นดารานักแสดงที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือแม่อีทดวงใจไทยการครับจะปัญหาปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ได้มาเจอกับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถครับแม่อีทกินจริงใช้จริงจนมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสุภาพโอสถมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับใครอยากดูแลตัวเองวันนี้มีโปรดีๆมาฝากกันหรือว่าอยากจะซื้อไปฝากคนที่คุณรักก็ง่ายๆเลยนะครับโปรชุดทดลอง2กระปุกครับทานได้1เดือนปกติ700เหลือเพียง390บาทแล้วก็โปรชุดขายดี7กระปุกนะครับปกติ 2,450 ก็พิเศษเหลือเพียง 1,090 บาทและโปรชุดนี้ครับแถมฟรีกระเป๋าสวยๆจากสุภาพโอสถไปอีก1ใบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้โปรดีๆแบบนี้โทรเลยครับ062-667-1909แล้วก็ถ้าเกิดโทรตอนนี้ครับได้ส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก 10% เลยเพราะฉะนั้นอยากโทรแล้วใช่ไหมครับย้ำเบอร์อีกทีนึง062-667-1909ดูแลตัวเองได้ง่ายๆเริ่มต้นแค่วันละ2แคปซูลครับลดอาการปวดข้อปวดเข่ากับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถนะครับอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปี
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: น้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลล์โกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
7: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
6: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
7: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
6: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
12: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
13: เด็ดจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
14: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ

ขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงนะครับน่ารักน่ารักจากปาวลีปอยพิมลกับหนึ่งงานที่ชื่อว่าสาบานได้ไหมนะครับท้ายๆชั่วโมงแรกเท่านั้นเองวันนี้ยังคงอยู่ด้วยกันจนถึง4โมงเย็นเลยนะครับอีกหนึ่งงานไปท้ายในชั่วโมงนี้ครับเพลงพิเศษที่จัดทันนี้มาฉลองครบ12ปี90ลูกทุ่งรักไทยร้องกันลั่นเลยวันงานที่เซเดมวันเมื่อลูกทุ่งสแควร์ครั้งล่าสุดครับช่องหัวใจ90ลูกทุ่งรักไทยชั่วโมงหน้าเดี๋ยวอยู่ด้วยกันต่อครับแต่ต้นชั่วโมงไปเจอกันใน

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02555055กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงคุ้มที่สุดแล้ว
6: รัฐบาลเผย3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จใน 4-5 วันพร้อมผนึกกำลังระบายน้ำออกจาก80ชุมชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นางสาวลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผ่านศูนย์แถลงสถานการณ์ร่วมในสถานการณ์อุทกภัยระบุว่าตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่ถนนสายหลักที่มีน้ำท่วมขัง3เส้นทางวันนี้แห้งแล้วจะมีเพียงบริเวณที่มีน้ำท่วมขังปานกลางแต่สามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังอยู่2จุดคือถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงอีกทั้งชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มีทั้งหมด80ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพโดยเขตลาดกระบังและยังมีชุมชนที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่ทั้งหมด80ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเขตลาดกระบังมีจุดที่น้ำแห้งแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการทำความสะอาดเก็บขยะและยังมีโซนนิ่งที่อยู่ในภาวะปริ่มน้ำและมีน้ำเข้ามาเติมจากพื้นที่ฉะเชิงเทราโดยโซนนิ่งนี้จะรวมเขตหนองจอกเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวบางส่วนด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะศิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักระบายน้ำของกทมระบุว่ากทมได้มีส่วนสำรวจชุมชนที่มีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งมีทั้งหมด9เขตประกอบไปด้วยสายไหมหนองจอกคลองสามวาคันนายาวบึงกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังและเขตประเวศโดยกทมจะมีการระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังผ่านลงสู่คลองสาขาคลองย่อยส่งต่อไปที่คลองหลักเพื่อที่จะผลักดันลงสู่เจ้าพระยายืนยันกรุงเทพมหานครมีการเฝ้าระวังระบบระบายน้ำอย่างดีทั้งนี้มีการระบุเพิ่มเติมด้วยว่าตอนนี้ได้จับมือกระทรวงกลาโหมในการฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าว่าจะแล้วเสร็จใน 4-5 วันนี้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กรมการค้าภายในจับมือผู้ประกอบการค้าปลีกห้างวัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่ายรถยนต์ตรึงราคาสินค้าและบริการช่วยฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำลดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นายวรรณศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าบริการจัดรายการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักประกอบด้วยหมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดหมวดบริการและค่ายยานยนต์นอกจากนี้ทางกรมยังขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษออกแคมเปญซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจุดบริการสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
9: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติดเตียนกันด้วยเหตุผลลดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: จริงจริง
1: ชั่วโมงที่2ครับที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเริ่มต้นด้วยความสนุกในชั่วโมงนี้กันนะครับเบลนิพาดาเมื่อสักครู่นี้กับบอมีภูมิต้านเธอครับมีจินตราภูล่าฟิชวิ่งกับลิลี่ได้หมดทั้งสดชื่นกับรักจริงพรือตรีชนรงค์กับหาแสงครับภัยพงศ์ชรคนถือหมอนอย่างบอมีนะครับอยู่ด้วยกันต่อในช่วงบ่ายกว่าๆวันนี้แสงแดดร้อนแรงนะครับอากาศดูสดใสก็ขอให้สดใสแบบนี้ไปตลอดทั้งวันกันแล้วกันนะครับขออย่าให้มีฝนมาเพิ่มเติมมาทำให้แบบว่าอารมณ์เสียหรือว่ารู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าอะไรหลายคนก็บอกว่าแดดบ้างก็ดีนะฝนตกมาติดๆกันหลายๆวันแล้วนะครับเราจะเท่าที่ฟังจากข่าวต้นชั่วโมงที่ผ่านมาในส่วนของข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยก็ยังเห็นว่าหลายพื้นที่หลายชุมชนในกรุงเทพมหานครยังคงมีเรื่องราวของน้ำท่วมขังอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สูงมากแล้วก็เริ่มลดแล้วแต่เพียงแต่ว่าการเดินทางการใช้ชีวิตยังคงยากลำบากกันอยู่นะครับหรือว่าในส่วนของพื้นที่ที่แห้งสนิทไปแล้วแต่การฟื้นฟูก็ยังคงต้องทำกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าหลายๆคนนี่โอ้โหข้าวของเสียหายข้าวของที่จะต้องทิ้งกันเพราะว่ามันโดนน้ำท่วมแล้วมันกลับมาใช้งานไม่ได้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลกันต่อไปนะครับช่วงนี้เราไม่ได้ยินเรื่องของค่าฝุ่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีฝนมาเยอะแต่ว่าถ้าเราไปประเทศเพื่อนบ้านดันใต้ๆอย่างมาเลเซียล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่ามาเลเซียวันนี้ค่าฝุ่นสูงเป็นอันดับที่1ของโลกนะครับสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่9ของโลกฟังดูน่าตกใจอ่ะรอลุ้นกันครับหลังจากหมดฝนพอเข้าฤดูหนาวทีไรเราก็จะต้องมาซีเรียสกันเรื่องฝุ่นกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็อ่ะดูแลสุขภาพด้วยกันละกันนะครับมาถึงช่วงเวลานี้ดีกว่า90 Music มาแรงหนึ่งงานจากบ่าววีครับฟังกี่ทีก็สบายใจเพราะชื่อเพลงมันบอกอยู่แล้วเอาที่บายใจเพลงไหนฟังแล้วบายใจครับบอกได้เลย2ช่องทางนะ022807127และ SMS 4689999

0: อนัสกับสัลกยาครับต่อเนื่องมาจากบ่าววีกับเอาที่ใบใจ90 Music มาแรงนะครับงานจากบ่าววีก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเพลงที่มาแรงจริงๆกับเอาที่ใบใจจากบ่าววี
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ยอดขายกว่า300ล้านซองกับทรีทเมนต์ผมที่จบปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตได้เลยนะครับ Green Bio Super Treatment Cream ทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตครับผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินรังไหมน้ำมันดอกทานตะวันครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับผมสวยนุ่มเงื่อนเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาเลยโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้องเกรนไบโอเท่านั้นนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมและอยากให้สีผมนี่ริ้วสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็แนะนำทรีทเมนต์ผมเกรนไบโอสูตรโกลซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: อีกหนึ่งงานสนุกสนุกจากธัญญาอาสยามครับนี่คือบักลาครับที่พี่เล็กตามหาเข้ามาจัดมาให้ฟังในช่วงนี้บ่าย2โมงกับอีกประมาณ38นาที90ลูกทุ่งรักไทยครับนอกจากเพลงสนุกสนุกจะมีให้ได้ฟังกันเรื่อยๆแล้วครับกิจกรรมสนุกสนุกของ90ลูกทุ่งรักไทยก็ยังคงมีจัดกันเรื่อยๆเช่นเดียวกันและกิจกรรมนี้จัดมาอย่างยาวนานต่อเนื่องเป็น10ปีเลยฉันธนาชัชชาครับกิจกรรมที่จะไปมอบความสนุกกับพี่น้องชาวโรงงานครับซึ่งพรุ่งนี้แล้วศุกร์ที่9ตุลาคมครับจะไปสนุกกันที่บริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชนนะครับเป็นบริษัทผลิตแล้วก็จำหน่ายชุดชั้นในสตรีนะครับพรุ่งนี้เตรียมสนุกได้เลยเพราะว่าทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ศิลปินสุดฮอตอ๊อปป้าลูกทุ่งอย่างเต๋าบุษินครับก็จะไปมอบความสนุกกันถึงโรงงานเลยนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวกันได้เกมสนุกสนุกของรางวัลเพียบๆเงินรางวัลเพียบๆจากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับก็สนุกสนานแน่นอนวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยครับดีคอลเจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บสครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
2: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิญชวนมาเที่ยวชมอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวนสมเด็จย่าคลองสานค่ะเพราะนอกจากจะได้ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจแล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์มีอาคารเก่าสุดคลาสสิกที่ถูกเก็บรักษาและทำนุบำรุงไว้เป็นอย่างดีอีกทั้งเป็นพื้นที่ร่มรื่นบรรยากาศดีมากๆอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครค่ะผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะคะ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสานเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็กแบรนด์คูลิ่ง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
11: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไวออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: าดีทีเดียวครับสำหรับงานล่าสุดจากหนุ่มการทัศนานะครับหนึ่งงานที่ชื่อว่าสุดแขนทศกัณฐ์หยิบเพลงนี้มาแนะนำกันนะครับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะครับขอบคุณด้วยสำหรับไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้ใจ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ5ม้าโอสดยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: ใครที่เจอปัญหาแมลงกัดต่อยกวนใจนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาการคันด้วยวันนี้มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันนะครับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยครับทาแล้วก็รู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายจากอาการคันเป็นอย่างดีเลยนะครับจะพกติดตัวไว้ใช้ทุกวันจะพกไว้ที่บ้านหรือว่าที่ทำงานก็สะดวกเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบยังสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ด้วยนะครับเอาไว้ทาถูหรือว่านวดนะครับไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะทำกิจกรรมต่างๆครับขวดเดียวก็ใช้ได้หลากหลายนะครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันแล้วก็อาการปวดเมื่อยหาซื้อได้ง่ายครับ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยรักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: เรื่องราวดีๆชวนให้ใจฟูมาแล้วค่ะล่าสุดยาดมตราโป๊ยเซียนเดินหน้าส่งต่อความสุขอย่างต่อเนื่องก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569ยาดมตราโป๊ยเซียนได้ส่งมอบเก้าอี้มานั่งเพื่อสาธารณประโยชน์จำนวน360ตัวให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายซึ่งมานั่งหลากสีสันสดใสนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีของหลอดยาดมตราโป๊ยเซียนทั้ง6สีที่แฝงด้วยพลังบวกและกำลังใจให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยชลบุรีถือเป็นจังหวัดที่13แล้วนะคะและโป๊ยเซียนตั้งเป้าจะส่งมอบให้ครบอย่างน้อย20จังหวัดทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ยาดมตราโป๊ยเซียนขออยู่เคียงข้างและสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยตลอดไปค่ะยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: ในช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
3: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
2: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขามสองวัดสองพลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
6: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
7: ีสิใจโศกให้โลกลุกพรสิบ่ห้ำหอนสะอ่อนคนใจร้าย
8: เต้ยโสภาโลฟอนเสาร์นี้มาพูดคุยกันที่แชทชาร์จโชว์กับเวียงนรุมนค่ะ
9: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย

วันนี้แพ้ไม่เป็นไรครับพักผ่อนให้เต็มที่นอนหลับสักหนึ่งตื่นพรุ่งนี้ตื่นมาสู้ใหม่ขอให้หลายๆคนคิดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันของเราก็ได้ปิดท้ายอีกหนึ่งงานในชั่วโมงนี้ครับที่90ลูกทุ่งรักไทยในชั่วโมงของดองในชั่วโมงที่2นะครับพี่นางสิริพรอมไพพงศ์ครับทุกเสียงทุก

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะหญิงผู้สูงอายุเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางกรณีถูกลูกชายสั่งอุ้มกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอายุนานกว่า2ปีสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ้ยทำไง

0: ไงผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอ
1: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจะให้ดีเซล S S S S วิ่งไปไกลก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมขี้เถ้าใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หญิงผู้สูงอายุเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางกรณีถูกลูกชายสั่งอุ้มกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอายุนานกว่า2ปีขณะที่สปส.สั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวหลังพบใช้กรงขังและรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพานางพัดนามสมมติเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางหลังอ้างถูกลูกชายแท้ๆร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครอุ้มตัวจากบ้านพักย่านลาดพร้าวไปกักขังที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า2ปีโดยผู้เสียหายอ้างว่าถูกข่มขู่ตบตีและใช้ไม้พายทำลายร่างกายนางพัดยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแม้จะรู้สึกสงสารลูกชายขณะที่นายเอกภพระบุว่าผู้เสียหายไม่มั่นใจการทำงานของตำรวจในพื้นที่จึงเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุอุ้มตัวโดยอยู่ที่ตำรวจจะพิจารณามอบให้สน.วังทองหลางทำคดีหรือจะให้กองปราบปรามทำคดีแต่ผู้เสียหายไม่ไว้ใจให้สภ.ท่าม่วงทำคดีด้านกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศูนย์ธนชัยเนอร์ซิ่งโฮมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังตรวจพบใช้ห้องลูกกงและดัดแปลงเตียงเป็นลักษณะลูกกงรวมถึงให้บริการนอกเหนือที่ได้รับการอนุญาตและรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับการอนุญาตโดยข้อมูลระบุว่าศูนย์ดังกล่าวได้รับอนุญาต50เตียงแต่มีการให้บริการถึง129เตียงพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขห่วงประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดสูงเกินมาตรฐานขอให้ประชาชนในพื้นที่5ตำบลงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อดื่มและประกอบอาหารคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายแพทย์มนเทียคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงอันตรายของสารหนูว่าเป็นโลหะหนักที่สามารถปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ร่างกายได้จากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนการได้รับสารหนูในปริมาณที่มากหรือได้รับเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักรู้ความเสี่ยงไม่ตื่นตระหนกแต่ไม่ประมาทและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยสำหรับพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบสารหนูและโลหะหนักในน้ำบางจุดเกินมาตรฐานกรมอนามัยขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ5ตำบลทั้งแม่สายโป่งผาสีเมืองชุมเวียงพางคำและเกาะช้างให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงเพื่อดื่มหรือประกอบอาหารรวมถึงหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำมาบริโภคและห้ามนำน้ำจากแม่น้ำสายมาทำน้ำแข็งหรือเครื่องดื่มรวมถึงควรติดตามประกาศจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ปฏิบัติคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและควรที่จะเปลี่ยนมาใช้น้ำจากแหล่งที่ปลอดภัยโดยสามารถเลือกใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้มาตรฐานน้ำประปาที่หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแล้วหรือน้ำที่ผ่านระบบผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ที่มีความกังวลว่าได้รับสารหนูจากการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใช้น้ำจากแหล่งที่อยู่อาศัยระหว่างการเฝ้าระวังและหากมีอาการผิดปกติหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยตรงวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล3กิโลเมตรณตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นการล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดชุมพรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในพื้นที่ทั้งนี้ได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมใช้งานสามารถเร่งระบายน้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์
5: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
7: ยายทาดนหลายรับสายแน่ยายทาดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

ชั่วโมงนี้มาเริ่มต้นแบบว่าผู้ชายสายอ้อนขี้อ้อนกันบ้างนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชั่วโมงที่3ในช่วงเวลาของน้องนะครับ4เพลงดังเพราะฮิต 100% เริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะครับมนแคนแก่นคูนเพลงแรกเลยกับยามท้อขอโทรหานะครับมีเบียร์เพราะมงขอกอดจักบาทแน่ครับไมค์พิรมพรสเตตัสบอกเคยเปลี่ยนนะครับมีเกษมคมสันเมื่อสักครู่นี้กับ3นาทีนะครับบ่าย3โมงกว่าครับที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาของน้องนะครับและคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ในทุกช่องทางด้วยนะครับเห็นแดดอยู่นิดนึงนะครับตอนนี้เริ่มมีฝนมาเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับพื้นที่กทม.มีฝนเล็กน้อยครับแถวๆเขตบางนานะครับก็มีทีท่าว่าจะยังไม่มีฝนเยอะๆในกรุงเทพมหานครแต่ว่าแถวๆบางนาก็มีฝนมาทักทายกันแล้วนะครับรอลุ้นกันต่อไปว่าบ่ายวันนี้หลังจากตอนนี้ไปจะมีฝนมาหรือเปล่าแต่จะให้ดีที่สุดก็คืออย่ามาเลยจะดีที่สุดครับให้เป็นบรรยากาศแบบนี้บ้างให้กับให้รู้สึกว่ามันแห้งๆบ้างก็แล้วกันนะครับอยู่ด้วยกันต่อครับใครที่ฟังกันอยู่ในทุกช่องทางก็ทักทายกันได้นะครับ02-280-7127แล้วก็ SMS 4689990ด้วยนะครับชั่วโมงนี้มี90 Super Request ด้วย2ช่องทางที่บอกไปแล้วครับจองกันได้เลยดีกว่า90 Super Request ครับ

0: ข้อความล่าสุดจากเจสุรส่งเข้ามาบอกว่ามันมืดมาแล้วพี่ดองฝนรอดูครับว่ามันจะตกจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็อย่างที่บอกมาสักครู่นี้เข้าไปดูใน X นะครับรายดาวฝนก็เห็นมีแถวบางนาเท่านั้นเองนะครับตรงอื่นๆก็ยังไม่มีรายงานเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเป้วิรศักดิ์ครับกับรับแก้มอ่ำธรรมนะครับก่อนหน้านั้นมีตรีชัยนรงค์กับกรณิกา
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สบู่สมุนไพรอิงอ่อนครับอยู่คู่กับคนไทยมากว่า23ปีนะครับผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยแล้วก็มีให้เลือกหลายสูตรด้วยนะครับผิววิ่งเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวเน้นเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรไพรสูตรไพรกลั่นนะครับผิวเด้งเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าวสูตรน้ำนมแพ้และสูตรไข่มุกบัวหิมะนะครับซึ่งสูตรน้ำนมจมูกข้าวครับน้ำนมจมูกข้าวเนี่ยเป็นแหล่งวิตามินเข้มข้นที่ให้ทั้งวิตามินอี B3 และ B5 นะครับดูแลให้ผิวกระชับชุ่มชื้นนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนก็ได้สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรัก

0: งานในอันดับที่8ครับของเสียงประดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยจิ้งหรีดขาววงเทวันครับยิ่งดึกยิ่งเหงาผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นโดยเฉพาะคนโสดนะยิ่งดึกเท่าไหร่ยิ่งเหงามากเท่านั้นแหมมันแบบอยู่ห้องเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆแล้วมันทำไมมันเงียบขนาดนี้อยากออกไปหาแสงสีอะไรประมาณนั้นนะครับหยิบมาให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็รออัปเดตชาร์ตได้ทุกวันเสาร์ครับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธ.ก.ส.พร้อมเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่ต้องการเริ่มต้นหรือต่อยอดอาชีพการเกษตรด้วยสินเชื่อที่หลากหลายทั้งเงินทุนหมุนเวียนการสานต่ออาชีพจากครอบครัวการพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรรวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงพร้อมสนับสนุนธุรกิจสีเขียวภายใต้ BCG Model ให้เติบโตควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจความต้องการที่แตกต่างพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกก้าวด้วยความเข้าใจธ.ก.ส.เติมทุนให้ทุกความตั้งใจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะ New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
5: ดียังไงหรอ
4: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เสร็จ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวบางเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงแค่งานประจำปีแต่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและความศรัทธาที่ผู้คนทั้งเมืองรอคอยที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีเทศกาลสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าร้อยปีร่วมสักการะองค์พระสมุทรเจดีอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพ บูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตสัมผัสความงดงามของพิธีแห่ผ้าแดงห่มองค์พระเมื่อผ้าแดงผืนยาวถูกอัญเชิญผ่านขบวนแห่อันงดงามก่อนนำขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ท่ามกลางประชาชนมากมายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานของช่วงเวลาแห่งศรัทธาพร้อมเพลิดเพลินกับร้านค้าร้านอาหารและกิจกรรมสนุกๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและสีสันตลอดงานเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapterโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: 90 90

0: ลาของ90 Super Request ครับที่จะจอง Request กันด่วนๆนะครับก็พี่สายน้ำจองมาแบบด่วนๆครับจัดให้ฟังเรียบร้อยน้ำตาอีกแบบหนึ่งหน่อยครับเวอร์ชันของ T-Rex นะครับเดี๋ยวมาให้ได้ฟังกันเรียบร้อย
1: 90 Super Request น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: อ่ะหลายๆคนอยากจะแบบว่าทานของทานข้าวข้าวสวยร้อนๆกับคอหมูย่างฉ่ำๆไก่ทอดหนังกรอบอร่อยๆนะครับแล้วก็อยากจะได้น้ำจิ้มแบบเด็ดๆกันนะครับซึ่งโอ้กว่าจะทำน้ำจิ้มได้แต่ละทีบางคนต้องมานั่งคั่วพริกแกงทำแจ่วกินเองเหนื่อยก็เหนื่อยรสมือไม่ดีทำสุดท้ายเสร็จแล้วจิ้มกินไม่ได้ซะอย่างนั้นครับปัญหาวันนี้เนี่ยมันจบได้ง่ายๆเลยด้วยผู้ช่วยคู่ครัวก็คือน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กครับคนนี้เขาเป็นมะขามเคี่ยวเข้มข้นรสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีนะครับสูตรง่ายๆเทแล้วคลุกจบเลยครับจะเอาไปจิ้มเอาไปผัดเอาไปหมักหรือว่าคลุกก็เปลี่ยนมื้อธรรมดาให้อร่อยจัดจ้านเพิ่มมากขึ้นครับเย็นนี้ก่อนเข้าบ้านแวะได้เลยร้านสะดวกซื้อหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านนะครับก็มองหาโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มบนขวดให้ดีๆครับเจอแล้วหยิบใส่ตะกร้าเลยครับนึกถึงความอร่อยนึกถึงน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กนะครับอร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ยำร้านเนี้ยพริกท่วมจานรสแซ่บจัดจ้านถึงใจจริง
3: ๆเบาจะเบากินรสจัดจ้านเกินไปเดี๋ยวกรดไหลย้อนก็ตามมาหรอก
2: โอ๊ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะมึงจุกดันขึ้นมาตรงอกแสบร้อนไปหมดแล้วเนี่ย
3: เห็นไหมล่ะกินจัดเกินไปหูรูดกระเพาะอาหารก็เออเร่อสิเอ้าดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: อร่อยสดชื่น
3: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยย่อยอาหารแถมยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วยนะ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งกับผลิตภัณฑ์คิงเบียวครับผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติแท้ 100% นะครับไม่มีส่วนผสมของสารเคมีแอลกอฮอล์ใดๆเลยก็จบปัญหาเรื่องของเส้นผมและหนังศีรษะได้เลยนะครับแชมพูครับมาพร้อมความยิ่งใหญ่เลยนะครับ1แถม1คือแชมพูนี่ขวดใหญ่มากๆ159เท่านั้นเองครีมนวดนี่ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันครับเพราะว่าครีมนวดก็หลอดใหญ่เลย159ซื้อ1แถม1เช่นเดียวกันนะครับจัดไปเป็นคู่แบบนี้ก็ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะได้กับคิงเพียว0923524468จัดได้เลย

เกินไปเนอะทำได้เดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้แก้บนให้อีกรอบหนึ่งก็แล้วกันงานจะก้างตอนทุ่มเงินครับหนึ่งงานที่ชื่อว่าแก้บนครับท้ายๆชั่วโมงท้ายๆการดูแลคุณเกือบจะ4โมงเย็นละอย่างที่บอกครับมาลุ้นกันว่าวันนี้ยังไงเนี่ยฝนมันจะตกอีกหรือเปล่าเพราะว่าอึมครึมแล้วก็เริ่มมืดมาแล้วส่งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันครับฝนต้องสาบตากระต่ายชลดาครับพรุ่งนี้มาเจอกันในวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์บ่ายโมงตรงเหมือนเช่นเคยวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

0: วดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือที่

0: ได้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B Quick
3: ผ่อน

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: สุภชัยเผยนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึงประธานสภาทักท้วงการใช้อำนาจกรรมธิการกฎหมายปมเรียกชี้แจงขณะที่กรรมธิการพรรคร่วมรัฐบาล6คนไม่ร่วมประชุมหากยังเดินหน้าโดยไม่ทบทวนอำนาจคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายสุภชัยใจสมุทรส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าวันนี้กรรมาธิการมีวาระพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นและมีความพยายามออกคำสั่งเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและแจ้งมายังประธานคณะกรรมาธิการขอให้พิจารณาว่าการเรียกนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงอยู่ในอำนาจหน้าที่และอำนาจของกรรมาธิการหรือไม่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภาในนายสุภชัยระบุว่ากรรมาธิการพักร่วมรัฐบาล6คนมีมติว่าหากประธานกรรมาธิการยังดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อบังคับจะไม่เข้าร่วมประชุมทำให้กรรมาธิการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งและไม่สามารถมีมติในเรื่องดังกล่าวได้พร้อมเตรียมทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้เร่งวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่าประธานไม่ควรถือว่าตำแหน่งคืออำนาจเพราะกรรมาธิการทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกันและเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการเป็นเพียงตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เท่านั้นนี่เป็นผลสยบพึกรายงานครับ
3: กรมอุตุเปิดชื่อจังหวัดโดนฝนระลอกใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้ภาคใต้ตะวันตกหนักสุดส่วนกรุงเทพมหานครฝนตก 10-11 ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนางสาววิรงรองสุขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมที่คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เนื่องจากเป็นช่วงแปรฤดูฝนที่มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกโดยวันที่ 9 ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้โดยเฉพาะสงขลาสุราษฎร์ธานีพังงานครศรีธรรมราชระนองยะลา10ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชและพังงา11ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพัทลุงสงขลาและสตูล12ตุลาคมภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและตรังและวันที่13ตุลาคมภาคใต้ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดระนองและยะลายศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยผลสำรวจเทศกาลกินเจปี2569พบคนไทยตั้งใจกินเจต่ำสุดในรอบ11ปีเพียงร้อยละ32จากปัญหาเศรษฐกิจและราคาอาหารที่สูงขึ้นแต่คาดมีเงินสะพัด 46,913 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 สูงสุดในรอบ6ปีขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเพิ่มร้อยละ7แต่ 5,576 บาทและพบพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนจากการกินเจตามประเพณีสู่การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพและการลดโซเดียมขณะที่การสั่งซื้อออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ26
6: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5777

0: ละ90ตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยครับแล้วก็แฟนเพลงที่น่ารักหน้าตาดีทุกคนเลยนะฮะขออนุญาตยอก่อนนะอ้าวต้อนรับคุณผู้ฟังครับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับกับดีเจชัชชาติชนกรนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยเนี่ยก็จะมีเพลงเพราะๆฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเพราะว่าบางคนนี่ก็เอามือทำงานนะฮะเอาร่างกายไปทำงานแต่ว่าหูนี่ก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ไปเพลินๆเลยนะฮะมีแต่เพลงเพราะๆนะคุณผู้ฟังเนาะเอ้าอากาศตอนนี้รู้สึกว่าจะมืดครึ้มเลยทีเดียวนะครับเห็นกรมอุตุบอกว่าอากาศเนี่ยวันที่10นะกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนด้วยนะครับกรุณาเดินทางออกมาจากออฟฟิศด่วนๆเลยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยนะครับเนาะรีบกลับบ้านนะครับถ้าใครตากฝนก็อาบน้ำนะครับแล้วก็ทานยาสักนิดนึงถ้าเกิดรู้สึกว่าระคายเคืองตัวเองนะฮะอย่างดีเจชัดๆเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่อยากน้ำอะไรนะฮะทั้งหวัดทั้งไข้มาเลยฮะคุณผู้ฟังจ๋าอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยฮะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะเอ้าใครอยากฟังเพลงเพราะฟังเพลงดังนะฮะฟังเพลงฮิต4689990ขอกันเข้ามาได้นะครับคนละ1เพลงเลยนะฮะหรือ2เพลงก็ได้นะฮะแล้วก็หลังไมค์ครับน้องบุ๋มก็รอรับสายอยู่เนาะ022807127ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 4689990
0: เสียงจะไม่ค่อยอู้อี้เหมือนเมื่อวานเนาะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี่เหมือนใครมาสีซอใครมาสีซอยฟังอู้อ๋ออีอ๋ออีอ๋ออีประมาณนี้นะครับอ่ะ02-280-7127ให้โทรหาน้องบุ๋มเลยอ่ะลองโทรกดเลยจ้ะกดกดกดกดกดกดกด

0: ว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ถึงต้องชอบนะฮะแล้วเขาทำไมเป็นเพลงที่ตอนนั้นกำลังอกหักมากๆเลยนะฮะแล้วเพลงนี้มันเข้าหูพอดีนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ดังมากด้วยตอนนั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะฮะอกหักแล้วก็เอาเพลงนี้มาซ้ำเติมตัวเองอยู่ตลอดเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีโมเมนต์นี้ที่เวลาเราอกหักเรามันจะมีเพลงอะไรเพลงนึงเนี่ยที่ทำให้ตัวเราเองเนี่ยส่งคำถามและส่งคำตอบให้กับตัวเองตลอดถูกไหมฮะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทางด้าน SMS นะฮะวันนี้พี่ต้อยมาคนแรกเลยนะฮะพี่ต้อยนะฮะต้องเปลี่ยนเป็นพี่ต้อยปิ้งไก่ดีกว่าพี่ต้อยปิ้งไก่อยู่ขอนแก่นครับตอนแรกอยู่ลาดพร้าวโอ้นาวเซเว่นนาวเซเว่นไม่ได้ขายเลยเด้อไปขายปิ้งไก่อยู่ขอนแก่นนะฮะยังคอยที่ซอยเดิมครับผมนะฮะแต่ว่าเปิดไอ้มนแก่นไปแล้วไหมขอบคุณแม่นกฟ้า101ครับเนาะสร้างฝันด้วยกันบ่อนะครับแล้วก็สาวอวยพรนะครับแอบรักแอบคิดถึงเนี่ยแอบคิดถึงใครนอกนะฮะขอบคุณพี่ปุ้ยพงเพชรครับบอกว่าปลิ้นนอนฝันด้วยเนี่ยทางพงเพชรเป็นยังไงบ้างฮะคึมคึมใช่ไหมคึมหรือยังใช่ไหมแต่คุณปุ้ยกลุ่มแล้วนะฮะขอบคุณพี่สายน้ำไม่เลยครับรอสายใจสั่งมานะครับคุณแป๋วป้าแป๋วนนทบุรีบอกว่าเสียงเปลี่ยนไปดูแลสุขภาพด้วยนะเป็นห่วงได้เลยครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะตอนนี้ก็เป็นห่วงอยู่ฮะสองข้างเนี่ยตรงเอวฮะตรงเอวเป็นห่วงเลยนะฮะเอ้า4689990ครับแล้วก็หลังไมค์ก็ได้เช่นกันนะครับช่วงนี้คุณผู้ฟังครับนะถ้าอยากนะปรึกษาในเรื่องสินเชื่อก็ต้องออมสินเลย
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าครับและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้นะฮะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบครับเพื่อเป็นเงินนะฮะเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย 50,000 บาทครับไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนด้วยไม่ต้องใช้หลักประกันครับด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate นะครับ 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ครับและมียอดเงินนะฮะและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินนะครับตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนนะครับย้อนหลังเนี่ยติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับลงทะเบียนรับสมัครได้แล้ววันนี้ครับถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ www.gsb.or.ts และตั้งแต่1ตุลาคมนะเป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดครับสามารถกดรับสมัครกดสมัครนะฮะสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้เลยนะครับโทร GSB Contact Center 1115ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมจัดเพลงนี้ให้กับคุณสายน้ำไม่ไหลกลับแล้วก็แล้วกันนะฮะเผื่อบางทีฝนตกหนักน้ำท่วมเขาอาจจะไหลกลับมาก็ได้โอ้ยอยากหัวเด้ขอทุกคนมีความสุขในวันนี้ครับโอ้อากาศดีเพลงก็เพราะเนาะอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะ

0: ลาคิดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่โทรหานะคุณผู้ฟังเขาอยากเจอจะตายใช่ไหมคนที่ทำงานอยู่ตอนนี้ก็สู้ๆต่อไปนะครับผมเอาผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยทำงานก็หนักเนี่ยครับบางคนนี่โอ้โหใช้การงานที่แบบว่าหนักหนาสาหัสนะฮะต้องเดินไปหาลูกค้าเจ้านายเดินออกไปออฟฟิศไปเอาตัวทำงานนู่นนี่นั่นอะไรมากมายเนี่ยคุณผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยปวดแข้งปวดข้อปวดขาบ้างหรือเปล่าถึงแม้จะอายุน้อยก็เป็นได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราใช้นะฮะในการที่เราเดินเยอะนะฮะเลยมีอาการปวดข้อปวดเข่านะช่วยลดอาการปวดข้อปวดเข่าอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ฟังน้ำมันงาดำลำพร้าวสุภาพโอสถนะครับไม่ใช่รอให้มีอายุเยอะแล้วค่อยทานนะคุณผู้ฟังดูแลตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปอันนี้ก็จะดีมากด้วยนะครับบรรจุในรูปแบบของเมซอฟเจลรับประทานง่ายนะครับดูแลสุขภาพโดยรวมด้วยภายใต้นะฮะมาตรฐาน GMP และมีเลขอย.รับรองด้วยนะครับและจะบอกว่าน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถเนี่ยโปรโมชั่นนะดีๆที่นี่เนี่ยโอ้โหเยอะมากๆเดี๋ยวมีลด 10% ด้วยอ่ะชุดทดลอง2กระปุกเนี่ยทานได้1เดือนครับปกติ700บาทพิเศษ390บาทเท่านั้นนะโปรขายดีครับ7กระปุกอันนี้ขายดีมากนะครับราคาปกติเนี่ย 2,450 บาทพิเศษเพียง 1,090 บาทแถมกระเป๋าสวยๆด้วย1ใบจากสุภาพโอสถและแฟนๆรายการ90ลูกทุ่งรักไทยที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับถ้าโทรตอนนี้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ด้วย0626671909 0626671909ลองดูนะใครที่ปวดข้อปวดเข่าลองจับดูฮะคุณผู้ฟังถ้าไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะครับอาการจะแย่ด้วยนะฮะน้ำมันงาดำนำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปีวันละ2แคปซูลเท่านั้นลองเลย
1: สุดยอดน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
2: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจะเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สิบ
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
5: ฉันธนาชัชชา
6: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
4: ้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
7: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่
8: ที่บริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชน
4: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
9: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอเจนครีมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
10: เงินนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
13: ศิลปินคนนี้ครับลำยองนองหินห่าวครับเมื่อยเทนอแต่ทอบ่ได้ครับเดี๋ยวจบเพลงนี้ด้วยนะฮะหรือเล่นเกมกับแคบิลด้วยเดี๋ยวไปเลยหลังไมค์ฮะ022807127ครับ

0: จัดเองได้ฟังพร้อมกับคุณผู้ฟังเลยนะฮะเพลงนี้นะเมื่อยแท้น้อแต่ขอบอกได้ครับเพลงนี้ดีนะเสียงก็เข้ากับเขาเรียกว่าสไตล์ของพี่นกลำยองด้วยนะครับเนาะคุณผู้ฟังถ้าชอบเพลงนี้ขอมาได้ทุกช่วงดีเจเลยที่90ลูกทุ่งรักไทยครับพูดได้ทีเมื่อยๆเนี่ยขอเด้อพี่น้อง
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: เอาล่ะจะพูดสโลแกนถูกหรือเปล่าจะได้ชุดแกบิวเคราตินไปหรือเปล่าอ้าวมารับสายเลย
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณวีระวิทย์บรวิทย์ใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
0: คุณวรวิทย์ฟังอยู่แถวไหนครับ
3: อ้อมน้อยครับ
0: อ้อมน้อยอ๋อดีนะไม่ต้องเปลืองน้ำมันเดี๋ยวแต่อ้อมใหญ่เปลืองน้ำมันหน่อยครับเงียบเงียบนะครับ
3: สวัสดีครับรู้อยู่
0: จ้าอ้าววันนี้พูดสโลแกนนะฮะขอให้ถูกต้องนะจะได้ชุดแคร์บิวไปดูแลเส้นผมด้วยนะอ่ะเริ่มเลย
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์เบอร์เคลน
0: ต้องแคร์บิวเคราตินเอาใหม
3: ่ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
0: ดีมากๆเลยเนี่ยนี่โทรศัพท์เกือบแตกเลยนะ
3: เฮ้ยของจริงสุดยอดแล้ว
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวรอรับชุดแคร์บิวเคราตินไปเลยนะฮะจะได้ไปทดจองเลยนะฮะโอเคไหมฮะวันนี้ขอกระเป๋าแบนแฟนทิ้งมอบให้ใครไหม
3: ใช่ครับมอบให้กระเป๋าแบนเหลือเกิน
0: ขยันทำงานสิจะได้กระเป๋าไม่แบน
3: โอ้ยขยันทำงานทุกวันเนี่ยทำทุกวันทำรู้ทำไงแล้วเนี่ย
0: แต่ก็แบนอยู่ใช่ไหมโอ้ยโอเคอ่ะสู้ต่อไปนะขอบคุณมากครับ
3: ขอเพลงเลยครับ
0: กระเป๋าแบนไงฮะ
3: แต่รู้แล้วไงอยากคุยด้วยอ่ะ
0: เอาเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์แล้วกันโอเคไหมพี่วิทย์
3: อ้าวรู้อยู่
0: จ้าโอเคได้ครับได้ครับเดี๋ยวรอรับชุดแคบิวได้เลยนะขอบคุณมากครับ
3: เรื่องจัดไป
0: สวัสดีครับนะฮะโอ้โหโทรศัพท์เทปแตกนะฮะขอบคุณมากๆครับคุณวรวิทย์ครับขอบคุณมากๆขอบคุณกิจกรรมสนุกแบบนี้ด้วยนะครับและของรางวัลจากแคบิวครับแฟนๆฮะหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิวได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือช่องทางออนไลน์ของแคบิวครับยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินครับ
2: ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
0: เอาจริงๆนะหลายคนใช้แล้วบอกต่อด้วยเพราะว่าแค่5วันเท่านั้นนะฮะผมสวยเลยนะฮะจริงบอกว่าหัวจรดเท้าหัวเป็นอันดับแรกเลยที่คนจะมองนะฮะเส้นผมของเราต้องดูดีนะฮะผมนุ่มเลื่อนสวยงามๆต้องแคบิวเท่านั้นจ้ะ
1: แคบิวชุดเคราติน
4: ผมเสียจากความร้อนเพราะต้องใดผมหนีบผมทุกวันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
5: เลี่ยงไม่ได้แต่ป้องกันได้นะคะเมื่อเส้นผมต้องเจอกับความร้อนจากการทำผมเป็นประจำสเปรย์กันความร้อนผมจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่รักการจัดแต่งทรงผมทุกวันค่ะ
4: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะ
5: แนะนำแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์เคราตินใช้ฉีดผมก่อนใดหนีบผมหรือก่อนจัดแต่งทรงผมเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนช่วยเคลือบเส้นผมช่วยผมนุ่มลื่นเงางามหวีง่ายผมไม่พันกันแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
6: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
9: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
10: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
11: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-280-7127ครับ
12: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
13: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
14: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
15: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุ่มมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

วัสดีสาวการด้วยนะฮะขออินแห่งฮะแต่ไอดินเปิดไปแล้วนะครับเพลงใหม่เนาะสาวการเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับอ่ะก็ดมมือขึ้นฮะคาถามหานิยมท่องไว้เลยฮะรวยรวยรวยรวยนะฮะอ่ะชั่วโมงหน้ามีเรื่องรอพอมา

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาองผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
6: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B-Quick

0: าคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิท

0: ็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: นายกรัฐมนตรีอนุทินคอนเฟอเรนซ์บัญชาการน้ำท่วมวันที่9จากสิงคโปร์กำชับ8ข้อสั่งการรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ย้ำทุกหน่วยบูรณาการเร่งเคลียร์ทางน้ำคุมเข้มโรคระบาดกำจัดซากสัตว์พร้อมจ่ายเงินเยียวยาทันทีไม่ต้องรอน้ำลดและสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มและเส้นทางขนส่งจัดเตรียมถุงยังชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์การช่วยเหลือรวดเร็วทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งยังสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก9ถึง13ตุลาคมนี้เน้นย้ำนำข้อมูลแนวแคสเสริมพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความแม่นยำรัฐเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทโอนเข้าบัญชีภายในวันนี้พร้อมเร่งกระบวนการให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดน้ำท่วมปี2569สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปีราว 12,000 ล้านบาทกรมการค้าภายในผนึกเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านและซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดสธนช.ยืนยันเจ้าพระยาคลี่คลายเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกข้ามคันกั้นรอยต่อกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทรายอมรับน้ำมากกว่าปี56 3ถนนสายหลักกรุงเทพมหานครน้ำแห้งแล้วด้านกรุงเทพมหานครจับมือกลาโหมเร่งฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 4-5 วันพร้อมผนึกกำลังระบายน้ำออกจาก80ชุมชนน้ำท่วมปี2569ค่าสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรรวม 1.66 ล้านไร่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินมูลค่าความเสียหายข้าวนาปีสูงถึง 12,000 ล้านบาทพร้อมคาดราคาข้าวอัดปรับขึ้นราวร้อยละ18รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม World Bank IMFประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Work From Home 3วันพร้อมให้16ตุลาคมเป็นวันหยุดกรณีพิเศษลดความแออัดจราจรรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนพรรคประชาชนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีณัฐพงษ์ชี้อภิปรายระบอบสีน้ำเงินที่เป็นศัตรูกับประชาธิปไตยพลพีแจงยิปปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่ใช่คำสั่งนายกรัฐมนตรีชี้หลายส่วนรายงานตรงกันย้ำเหรียญมี2ด้านทำโซเชียลดีแต่หน้างานปฏิบัติไม่เหมือนโซเชียลกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังสารหนูและโลหะหนักในแม่น้ำสายเตือนประชาชนแม่สายงดใช้น้ำโดยตรงเพื่อการอุปโภคกระทรวงการต่างประเทศระบุสื่อกัมพูชาเสนอข่าวบิดเบือนอีกครั้งกรณีอ้างสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชาโดยยืนยันไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดสบส.สั่งปิดเนอร์ซิ่งโฮมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพบตกเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านสถานที่ความปลอดภัยการให้บริการฝ่าฝืนพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและพ.ร.บ.บัญญัติสถานพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชและผู้สูงอายุให้กรมสุขภาพจิตและพ.ม.ดูแลตำรวจน้ำร่วมกับปส.รวบลูกเรือ6คนลอบขนยาไอซ์ในถุงชากว่า1ตันซุกเรือกลางอ่าวไทย
5: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5777

บอยากโก้นะครับตัวหลู่ชัชรินครับเสียชัดเกิดกบซุปโพดครับคนกำลังน้อยใจนะเอิ้นขันมาอัญญาครับผู้ดอนไว้กำลังใจสำคัญที่สุดเลยเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับชัดจะขออนุญาตนะครับแฟนๆรายการนะครับทำตัวหล่อๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเฟซไลท์นะครับเฟซไลท์ปุ๊บเขาบอกว่าอยากเห็นชัดๆนี่ในรูปแบบของหล่อกับหล่อแบบหล่อจริงๆหล่อฟุดๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตแต่งตัวก่อนนะฮะโอ้มองตรงเฟซไลท์นะครับอ้าวสวัสดีหลังไมค์ด้วยนะครับอ้าวหลังไมค์ไปไหนแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีคุณนุ๊กมหาชัยครับบอกว่ารองเท้าหน้าห้องด้วยแล้วก็ยังไงยมราชครับมาให้กำลังใจแล้วยินดีลบบุรีนะครับวอลลมฝากรักด้วยนะครับแล้วก็พี่รักคลองเตยพี่รักคลองเตยนี่เพิ่งส่งมาเพิ่งโทรมาครั้งแรกหรือเปล่าฮะในช่วงของจัดยังไม่คุ้นเท่าไหร่แต่ว่าแฮปเขาเรียกว่าอะไรนะต้อนรับเวลคัมนะฮะพี่รักคลองเตยด้วยอยากเจอคนจริงใจนะครับแล้วก็มีเมียวเมียวมาแล้วทางด้านบางแคครับพี่วิชาญนางลิ้นจีนะครับเอาที่สบายใจอ้อเอาที่บายใจเนาะแล้วก็สาวกระโปรงเหียนนะครับจากพี่วิชัยบางบอนทักทายเจ้าหนุ่มสีด้วยครับขอ17ปีเฮ็ดเป็นแล้วไปมักทนิละเต็มอายะบ่สวัสดีเจ้าหนุ่มสีด้วยนะครับโอ้ชัดเจนดีหรือเปล่าฮะ101ฮะช้างไทยออนไลน์อย่าลืมดาวน์โหลดนะทุกคนนะ

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: ดีเจจัดๆขอฝากเพลงนี้ให้กับดีเจช่วงเช้าๆสายๆหน่อยนะฮะกลัวเขาไปขึ้นคานเป็นห่วงฮะเป็นห่วงฮะเพลงนี้ที่คิดถึงครับคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาขมเม็ดตราใบห่อนะครับเพลงนี้แม่จะชอบมากชอบมากนะแต่ก่อนเขาเล่าให้ฟังว่าแม่กลัวขึ้นคานจังเลยมีครูนะก็ไม่ชอบคุณครูมาชอบก็ไม่ชอบมีไอเฮียมาชอบก็ไม่เอานะมีใครมาชอบก็ไม่เอานะผลสุดท้ายได้เขาบอกว่าได้คนดีมาอยู่บอกไม่ได้จริงๆอ้าวเพลงฮิตที่คิดถึงครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆแฟนๆครับเนื่องจากวันที่21ตุลาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่านะครับในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมเนี้ยเราจึงชวนแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยไปร่วมกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรัก EP 10ครับไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่านั่นเองคุณผู้ฟังครับทริปนี้ดีมาก
1: ๆยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้
0: เราจะไปสวนสมเด็จย่านะครับแล้วก็ไปศาลเจ้ากวนอูนะครับแล้วก็วัดอนงคารามวรวิหารนั่นเองนะครับพูดถึงศาลเจ้ากวนอูเนี่ยคือจะบอกว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่มีอายุเกือบ300ปีครับผู้คนเนี่ยจะมักจะไปกราบไหว้ขอพรในเรื่องของการงานการค้าขายนะครับให้ประสบความสำเร็จด้วยเดี๋ยวทริปนี้นะฮะก็จะมีช่างภาพนะตามลงไปด้วยนะครับไปเขาเรียกว่าไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกันแล้วจะบอกภาพแต่ละภาพสวยมากๆเลยนะครับมีทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับมีดีเจช้างพี่ช้างของเราก็ไปด้วยนะครับดีเจไกสอนดีเจออยดีเจชัดๆดีเจโจวรพลดีเจออโต้ดีเจตั้มด้วยนะครับคุณผู้ฟังและจะบอกว่าทริปนี้สุดพิเศษเลยคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะจะได้รับเสื้อครับและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษนะครับเป็นที่ระลึกด้วยต้องขอขอบคุณผู้ที่ร่วมทริปของเราด้วยนะฮะขณะนี้จองเต็มหมดแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณครับยินหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินนะครับห้าม้าโอสดผู้จัดจำหน่ายยาสมุนไพรครับซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดนะครับชาหมักคอมบูชาบีเทเกนผลิตภัณฑ์สเต็กแบรนด์คูลิ่งมิสไมบาซิน OTC ขอบคุณมากๆนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับกับยิ่งเที่ยวยิ่งรักครับ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: แฟนๆครับใครที่อยากดูแลตัวเองเนี่ยผมบอกก่อนได้เลยว่าเริ่มต้นง่ายมากๆกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับครับนำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันครับแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับแตกต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหาซื้อได้ที่นะฮะร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือดื่มเครื่องดื่มชูกำลังโอทีครับคุณผู้ฟังอย่าทิ้งฝานะเก็บไว้เลยนะฮะเก็บให้ครบ3ฝาปุ๊บเนี่ยพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มสมกุลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีนะครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับหัวใจพระเอกครับเอ๊หัวใจพระเอกมันเหมือนหัวใจชัดๆหรือเปล่าอยากเป็นพระเอกตั้งนานแล้วเดี๋ยวต้องถามเบิร์ธเดย์หน่อยแล้วฮะ

0: ช่วง10อันดับเพลงดังด้วยคุณผู้ฟังเพลงนี้คุณไก่เด็ดการบอกว่าที่เขาขึ้นคานเนี่ยเพราะหนีน้ำท่วมกันชัดๆเอ๋ยโอ้ใช่ฮะ คิดดีทำดีอยู่นะคุณไข่เพิ่งเคยเห็นนะครับพูดเนี่ยเดี๋ยวช่วงต่อไปครับรักไทยภูมิใจเสนอครับ1ผลงานเพลงเพราะๆจากลูกชายของอ้ายใหม่ไทยครับไดมอนด์เองนะฮะขึ้นมาหาอ้ายดีบออีกสักครู่ครับ
1: เทสอะลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อสงกรานต์ที่อื่นจบลงสงกรานต์พระประแดงหรือสงกรานต์ปากลัดเพิ่งเริ่มต้นที่นี่คุณจะได้ค้นพบอีกรสชาติแห่งความสุขของเทศกาลสงกรานต์ที่ยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตอันงดงามและมีเสน่ห์เหมือนวันหวานสัมผัสช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดมอญแล้วออกไปเดินเล่นน้ำท่ามกลางขบวนแห่สุดวิจิตรและขบวนรถบุพชาติสุดอลังการเพลิดเพลินกับการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายพร้อมร่วมสืบสานประเพณีและร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยมอญที่มีให้เลือกมากมายเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapterโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
5: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เรื่องป้อง

ีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเทคให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: อาไอเดบอครับจากเลมอนฤทธิ์ไกรครับนี่คือลูกไม้ของไอ้ไหมไทยนั่นเองนะครับต่อมาอาดีตท่านไทบูมใจเสนอครับขอมาในช่วงดีเจเลยนะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ชัดๆจะเป็นห้อยนะครับเป็นแฟนแปลว่าพัดลมจะได้เย็นๆจากวัดศิวดลครับคุณผู้ฟังครับใครที่กำลังทานข้าวอยู่ตอนนี้นะอย่าลืมดูแลสุขภาพลำไส้ด้วยนะครับอย่าลืมดื่มบีเทเก้นไปด้วยนะคุณผู้ฟังนะฮะบีเทเก้นนะครับชาหมักคอมบูชาบีเทเก้นเนี่ยดีมาก
1: ชาหมักคอมบูชาบีเทเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีเทเก้น
0: อย่างถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยกินดึกๆกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดนะครับอันนี้เนี่ยเสี่ยงเป็นโรคกรดไหลย้อนนะซึ่งชัดก็เป็นมาด้วยตอนนี้นะฮะแล้วก็จะบอกว่ามันทรมานมากนะครับถึงแม้กระทั่งแบบนอนไม่ได้น้ำตีขึ้นมาจุกมากๆคุณผู้ฟังครับและคุณผู้ฟังจ๋าอยากจะบอกว่าทานชาหมักคอมบูชาบีเทเก้นนะฮะเขามีโปรไบโอติกนะครับโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคครับนะฮะชาหมักคอมบูชาบีเทเก้นเนี่ยก็มีรสชาติคล้ายๆกับน้ำชามะนาวอ่ะคือเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆดื่มกับอะไรก็อร่อยนะครับหาซื้อได้ครับที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีเทเก้นนะครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย

0: โอ้สน
1: นี่จะเน่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
5: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เสร็จ
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราก
8: ำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไว้ออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
10: สิไตโซไคโลพุปอนสิบอหำหอนสะอ่อนคนใจร้าย
11: เต้ยโสไคโลฟอนเสาร์นี้มาพูดคุยกันที่แชทชาร์จโชกับเวียงนรุมนค่ะ
12: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชโดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย

0: โอละน้อหมอลำครับดาบเพียงในเรื่องมนครับคุณผู้ฟังครับได้เวลาไปเข้าร่วมทักษะกันแน่เนาะจักหน่อยจักหน่อยนะครับกลับมามนกันต่อนะครับนี่เป็น90ลูกทุ่งไทยกับดีเจชัดๆชนกรเด้อพี่น้องเด้อ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ินีสถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ั่วโมงที่3ครับกับดีเจชัดๆเด้อพี่น้องเด้ออยู่นำกันในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปฮอด1ทุ่มเลยครับหลานสาวเจ้าภาพน้องกาฟิลนะครับละกาประจานใจมนแคนเห็นคุณครับตุ้มตามครับสาวจันทร์ยังกบและมอเตอร์ไซค์ห้างจากร็อกแสลงด้วยวันอาผู้นำทีมงานครับหมอลำฮดหมอลำใจเกินร้อยนะครับบอยศิริชัยคุณเจ้าพ่อสอหลักครับสวัสดีทางด้านเฟซไลฟ์ด้วยนะครับนี่แต่คนชมชัดๆเนี่ยช่วยจับหน่อยฮะผมจะลอยแล้ว วันน้ำกันครับพี่น้อง

0: บอันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยครับอันดับที่5ครับฝันพ่อนิวเวอร์ชั่นของอ้ายไม้ไทยนะครับเพลงนี้ม่วนได้พี่น้อง
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ5
0: สำหรับพี่ๆแท็กซี่นะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมในระหว่างนี้เนี่ยก่อนที่จะไปลุ้นแท็กซี่ปันสุขนะแนะนำให้ไปที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นสถานที่วัดนะครับศาลแล้วก็เขาเรียกว่าที่เราขอพรแล้วได้เอาไปบนไงผมอยากได้รถแท็กซี่ครับบนไว้เลยฮะไข่10ฟองเป็ด3โตใช่ๆพี่น้องเพราะว่ารถแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังยังไม่มีเจ้าของเดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับครั้งต่อไปเนี่ยนะครับเป็นการลุ้นและว่าใครจะได้ไป
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: แท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทใครจะได้ไปเงินรางวัลอีกมากมาย 10,000 บาทรางวัลอีกหลายรางวัลเลยส่วนพี่ๆท่านใดที่อยากไปลุ้นของรางวัลพิเศษกับไอชินนะครับเอาอย่างนี้นะครับพี่ๆที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินนูริแอคสวีทครับตามตัวแทนจำหน่ายต่างๆในราคาไหนก็ได้นำใบเสร็จมาที่งานด่วนๆเลยนะครับพอนำใบเสร็จมาที่งานปุ๊บเนี่ยก็ไปที่บูธนะครับเพื่อไปลุ้นของขวัญชิ้นพิเศษกับไอชินภายในงานด้วยซึ่งของขวัญ นะฮะชิ้นพิเศษคือแบตเตอรี่นะครับหลายๆคนได้ไปด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำมันเกียร์อีกมากมายนะครับไอชินครับเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับพอเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ฮะที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วยก็จะมี SMF แบตเตอรี่ครับตัวนี้เนี่ยให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกลั่นครับ EFB แบตเตอรี่ครับพลังเสถียรรองรับระบบ Stop Start ทนทานและเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองด้วยนะครับ AGM แบตเตอรี่ครับพลังมั่นคงทนทานรองรับระบบ Stop Startนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานด้วยคือแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยไอชินก็พร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่เพราะฉะนั้นแฟนๆก็ไปหาซื้อก็ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านแล้วก็อย่าลืมขอใบเสร็จมาด้วยนะเฉพาะพี่ๆแท็กซี่เนี่ยได้ลุ้นกันแน่นอนกับของรางวัลพิเศษจากไอชินภายในงานของเราด้วยนะครับส่วนกิจกรรมของเราจะมีขึ้นวันไหนอะไรนะความพิเศษจะเป็นอย่างไรต้องติดตามที่แฟนเพจนะครับหรือติดตามที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับและติดตามที่ Facebook ไอชิน After Market Thailand ด้วยครับ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: อ่ะ1เพลงนี้อยากจะบอกแทนทุกคนว่าบางทีเรารักใครที่มากที่สุดอะรักแบบหมดหัวใจเลยนะครับแต่คนที่เรารักอะเขาไม่ได้มีหัวใจไว้ให้เราเลยแล้วก็ไม่ได้มากลับมาหลังนะหันมาหาเราแล้วก็ถามเราว่าเป็นอย่างไรบ้างกลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้อยู่ในสายตาเขาแต่ทำไมเรายังรักเหลือเกินครับ

0: The Death Go E Hard ให้ตายไปกับใจนะครับ เออให้ตายไปกับใจ The Death Go E Hard นะฮะอ่ะคุณผู้ฟังครับไอชินนะครับก็แฟนๆนะครับพี่ๆถามกันเข้ามาว่าต้องใบเสร็จ2ใบได้ไหม3ใบได้ไหมได้หมดเลยนะครับมาลุ้นกันได้เลยนะครับกับแท็กซี่สโมสรนะครับอ่ะในช่วงนี้อยากจะบอกว่าใครที่อยากไปเที่ยวกับเราครับไปเที่ยวฟรีนะฮะกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ซึ่งจะบอกว่าทริปนี้เนี่ยไปฟรีมากๆลงทะเบียนกันหรือยังครับ
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: อันดับแรกนะไปลงทะเบียนกันก่อนได้เลยครับ022807127นั่นคือเบอร์ทางด้านหลังไมค์ครับโทรหาปุ๊บเนี่ยไปแจ้งชื่อนะครับนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไปที่แฟนเพจของ90ลูกทุ่งละไทยฮะลูกทุ่งละไทย90นั่นเองนะครับแล้วเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไปเมนส์คำว่านะครับยาดมตาโป๊ยเซียนใต้โพสต์กิจกรรมของลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับแค่นี้เองนะฮะเดี๋ยววันเสาร์นะครับรอดีเจออยนะฮะเล่นรอบหนึ่งผู้โชคดีเพื่อติดสายหน้าใหม่เพื่อเปิดแผ่นป้ายเปิดแผ่นป้ายถูกก็ได้ไปเที่ยวกับเราฟรีนะฮะในวันที่13ธันวาคมนะฮะคุณผู้ฟังครับพูดถึงยาดมตาโป๊ยเซียนกันบ้างดีกว่าครับเสียงตอบรับจากนะฮะพี่น้องชาวไทยนะครับเราจึงมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จเป็นการผลิตยาดมนะฮะและพิมพ์เสียน้ำที่ดีที่สุดและได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลครับวันนี้แบรนด์โป๊ยเซียนครับได้นำความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนะในฐานะผลิตภัณฑ์สมุนไพรของคนไทยครับแล้วก็ไปวางจำหน่ายแล้วใน5ทวีปทั่วโลกเลยทั้งเอเชียแอฟริกายุโรปและอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือด้วยโป๊ยเซียนสัญญาว่าจะส่งมอบยาดมและพิมพ์เสียน้ำนะครับให้กับทุกคนเลยนะฮะอ่ะแฟนๆครับติดตามที่แฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ TikTok ด้วยโป๊ยเซียนแง่นะครับและอย่าลืมนะโทรไปลงทะเบียนก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวรอลุ้นวันเสาร์เด้อ DJ ออยจะแรนดอมหนึ่งผู้โชคดีเพื่อโทรกลับหาท่านนะครับกับยาดมตาโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันแง่เสียงตันจมูกมากเลยตอนนี้เอาอย่างนี้คุณผู้ฟังครับได้เวลามารับสายหน้าใหม่แล้วนะครับ1สายหน้าใหม่ครับ022807127ครับมาเลย
2: เล่าข่าว90
3: จบลงอย่างประทับใจสำหรับลูกทุ่งสแควร์เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาจัดเต็มทั้งระเบียบวาทศิลป์และศิลปินภูไทยพร้อมทัพศิลปินลูกทุ่งอีกมากมายสร้างความสนุกสนานและเสียงเชียร์ตลอดงานเรียกว่าม่วนตั้งแต่ต้นจนจบกันเลยทีเดียวค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงข
6: ขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: 90 90

0: ว่าสายหลุดพี่น้องก็เลยจัดให้พี่ปุ้ยจักหน่อยครับกินหมอนนอนฝันครับพี่น้อง
1: 90 ซุปเปอร์รีเควส
0: คุณผู้ฟังครับเคยสังเกตไหมว่าเวลาฝนตกเนี่ยมักจะตกในช่วงเย็นๆ เวลาเรากลับบ้านพอดีเลยทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคุณผู้ฟังนะเหตุที่มันตกในช่วงเย็นๆเนี่ยนะครับมันมีความเป็นมานั่นเองนะครับเนาะสาเหตุหลักๆเลยที่ฝนชอบตกตอนเย็นนั่นคือการสะสมความร้อนและไอน้ำนะฮะคือในช่วงกลางวันนะฮะแสงแดดก็จะแผดเผาไหม้นะฮะทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องนะครับเวลาในการก่อตัวเนี่ยของเมฆเนี่ยนะฮะการที่กลุ่มเมฆฝนจะสะสมความหนาในไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจนกลายเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ต้องอาศัยเวลาสะสมนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายนั่นเองครับเมื่อถึงเวลาเย็นเนี่ยปริมาณไอน้ำรวมกันนะครับจนถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยและเมื่ออุณหภูมิในบรรยากาศเริ่มลดลงไอ้น้ำจึงควบแน่นอย่างรวดเร็วครับจึงกลายเป็นเม็ดฝนที่ตกลงมานั่นเองนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับและเมืองใหญ่เนี่ยความร้อนที่สะสมจากตึกและคอนกรีตและการทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือปรากฏการเกาะตัวความร้อนนะครับ Unbend Heat นะ Inlet นะฮะคือเป็นการกระตุ้นนะฮะให้เกิดมวลอากาศลอยตัวนะครับขึ้นไปปะทะกับความชื้นสะสมทำให้เกิดฝนตกในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาพอดีนะฮะของทุกวันด้วยนะครับเนาะเห็นไหมคุณผู้ฟังอากาศของเรานะฮะมันก็จะมีประมาณนี้นะครับทำไมนะฮะมันถึงตกเวลานี้ตลอดเวลาเลยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญฮะมันเป็นการเขาเรียกว่าก่อตัวในความชื้นและความร้อนนั่นเองนะครับผมแต่วันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะตกตอนไหนนะครับแต่เอาแน่ๆเลยถ้าตกกลางคืนมันก็จะดีเนาะเราจะได้นอนเย็นๆสบายสบายตีพุงนะฮะตีลังกานอนไปได้เลยนะครับเอ้าช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้รู้ด้วยอาบะเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตาไผ่คู
2: ่1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เรื่อง

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
1: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
2: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
1: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กสครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
2: ตัวยาโทนาฟเตะใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้ำไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
4: แฟนๆอวดกันมากมายเลยทีเดียวนะครับมีผมสวยก็อยากอวดใช่ไหมบอกต่อด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับแฟนๆที่นะครับไปอุดหนุนนะครับแล้วก็ดูมาดูแลเส้นผมกับแคบิลเคราตินครับแค่5ขั้นตอนง่ายๆนะคุณผู้ฟังก็จะมีแชมพูเคราตินนะครับทรีทเมนต์ผมเคราตินเซรั่มเคราตินนะครับลิฟออนแฮร์เคราตินคือจะบอกว่าลิฟออนแฮร์เนี่ยฉันชอบมากนะครับเพราะว่าเป็นสเปรย์เคราตินใช้ก่อนได้ผมหรือหนีบผมนะครับไม่ต้องล้างออกคือตัวนี้จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนเวลาจะตัดจัดทรงแต่งผมเนี่ยในทุกๆวันก่อนใช้ใดใช้ที่หนีบผมเนี่ยเราให้ใช้สเปรย์ฉีดลงไปก่อนเลยนะครับคุณผู้ฟังรวมไปถึงชิกี้แฮร์ออยล์เคราตินด้วยนะครับนะฮะช่วยผมเนี่ยมีน้ำหนักเงางามตลอดทั้งวันด้วยแคบิลชุดเคราติน1ชุดมี5ชิ้นครับ550บาทแถมเสื้อสวยๆที่เป็นรูป DJ FM 90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีร่วมกับแคบิลให้1ตัวด้วยนะครับชัดๆนะฮะในเสื้อเนี่ยน่ารักมากนะนะฮะ เอาไว้ฉะนั้นครับจัดส่งฟรี02 092 352 4446ครับ092-352-4446แคบิลเคราตินนะสั่งซื้อได้เลยครับเขาจัดส่งฟรีด้วยหน้าไมค์สายเก่าครับบางคนบอกโอ้ยชัดไม่ติดสายหน้าไมค์สักทีเลยอยากติดจังเลยกรุณาเติมเงินด้วยค่ะกรุณาเติมเงินก่อนนะคะจะติดได้ยังไงล่ะฮะ

อย่าลืมคิดถึงดีเจที่ชื่อชัชชัชชนกรด้วยนะครับถึงหน้าใหม่จะสายเก่าแต่ดีเจก็รักทุกคนโอ้ยจะเล่นมุกอะไรเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังครับดีเจชัชชัชครับขออนุญาตลาคุณผู้ฟังนะฮะและลาไปด้วยเพลงนี้ครับขอพอรักเธอนะฮะสีไฟสายวงครับเดี๋ยวจบเพลงนี้แฟนๆช้างไทยออนไลน์นะฮะไปฟังกันต่อได้เลยนะครับแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ดาวน์โหลดกันเลยนะคุณผู้ฟังจ๋าเจอกันพรุ่งนี้สี่โมงเย็นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

วัสดีครับคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมไอดินอภินันท์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

สวัสดีครับคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมไอดินอภินันท์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720 อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทแคบิลชุดเคราติน
1: ผมเสียหนักเกินเยียวยามีวิธีไหนจะช่วยได้บ้างไหมคะ
2: ลองหมักธรรมชาติไหมล่ะคะอยากผมนุ่มลื่นใช้โยเกิร์ตผสมน้ำผึ้ง

0: สารเคมีให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันโดยไม่ต้องล้างออกแคบิลแฮร์เซรั่มแคโรทีนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดแคโรทีนหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคโรทีน
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
5: หายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ความเกิดเหตุชายคลั่งก่อเหตุระทึกหน้าคอนโดและราคาน้ำมันปรับขึ้นพรุ่งนี้5นาฬิกาสักครู่มาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
10: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
11: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
12: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
11: มาเตรียมพร้อมกัน
13: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02555055กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อย่าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุชายอายุประมาณ 25-40 ปีสวมเสื้อแขนยาวสีเหลืองกางเกงขายาวรองเท้าสีขาวมีอาการคลั่งถืออาวุธปืนไม่ทราบขนาดจี้ตัวเองเหตุเกิดหน้าคอนโดชื่อดังย่านไซม้าตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตำรวจต้องปิดถนนฝั่งขาเข้าก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าเก่าต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ามาในพื้นที่เพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดพยายามเกลี้ยกล่อมชายดังกล่าวก่อนตัดสินใจยอมวางอาวุธปืนลงและเปิดทางให้ภรรยาและครอบครัวเข้าไปพูดคุยเหตุการณ์จึงยุติลงประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยติซักฟอกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคาดอภิปรายช่วงปลายเดือนนี้ย้ำทำหน้าที่เป็นกลางยึดข้อบังคับอย่างเคร่งครัดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายโสภณ ตาลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังการรับเอกสารยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่าเบื้องต้นกรอบเวลาการพิจารณายติอยู่ที่ประมาณ14วันโดยจากการหารือกับผู้นำฝ่ายค้านมีความเห็นร่วมกันว่าต้องการให้อภิปรายเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้นอกจากนี้นายโสภณยังระบุว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเร่งตรวจสอบความถูกต้องของยติให้เร็วที่สุดก่อนประสานและเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันและจัดสรรเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสมร่วมกันอีกครั้งและขอบเขตเนื้อหาการอภิปรายสามารถหยิบยกขึ้นมาพูดคุยได้หากเป็นเรื่องที่มีความผูกพันและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงพร้อมย้ำว่าในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรจะยึดข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดวางตัวเป็นกลางไม่เอ็นเอียงทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝ่ายถามหรือฝ่ายตอบเพื่อให้การควบคุมการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนิพิธพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ลำเลียงถุงยังชีพทางอากาศช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเร่งบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังและสูง

0: พักพิงชั่วคราวคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
1: พลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่1นำคณะลงพื้นที่พร้อมจัดกำลังพลลำเลียงถุงยางชีพกองทัพบกขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อทำการขนส่งทางอากาศเร่งด่วนไปยังพื้นที่น้ำท่วมขังและศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสำหรับสาเหตุของภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำที่ล้นจากอ่างเก็บน้ำคลองระบงและอ่างเก็บน้ำคลองสียัดไหลลงสู่คลองท่าสมทบกับมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันพื้นที่ตอนบนได้แก่อำเภอท่าตะเกียบและอำเภอสนามชัยเขตระดับน้ำได้ลดลงแล้วขณะที่อำเภอพนมสารคามสถานการณ์เริ่มคลี่คลายส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอบางคล้าเนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับมวลน้ำถึง2ทางทั้งจากคลองท่าลาดและทุ่งบางกระเจ็ดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการระบายน้ำเป็นไปล่าช้าเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยขณะที่พื้นที่อำเภอคลองเขื่อนต่อเนื่องจนถึงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรายังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงสูงกว่าคันกั้นน้ำกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่และประชาชนได้ร่วมกันช่วยกันเสริมคันดินสูง3เมตรเพื่อป้องกันมวลน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองทั้งนี้คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถบริหารจัดการมวลน้ำได้สถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ววันนวลนภาสมัครสมานรายงาน
0: ปิดท้ายที่น้ำมันขึ้นราคาโดยน้ำมันในกลุ่มเบนซินและกลุ่มดีเซลปรับขึ้นราคา75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85 น้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลและน้ำมันดีเซล B20 ราคาคงเดิมพรุ่งนี้5นาฬิกาเป็นต้นไป
2: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกา กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ุดน้ำเขาเห็ดหยังนะคะอันนี้ดอกอ้อทุ่งทองนะคะ
1: ครับ
0: ผัดไทยก็สู่90ลูกทุ่งรักไทยยิดทั่วไทยดังไกลทั่วโลกจ๊ะจ๊ะสวัสดีคุณผู้ฟังเด้อ
1: สวัสดีครับชั่วโมงแรกข่าวเต็มเนาะ
0: ใช
1: ่เอ้าผู้ใดอยากฟังเพลงหยังอย่าลืมส่งเข้ามา SMS 4689990นะฮะหลังไมค์ด้วยนะครับ
0: 022807127มาทักทายกันนะคะ

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: อ้าวของดีๆอยู่ในเครื่องดื่มนะฮะโดยเฉพาะเครื่องดื่มสงกะหรี่ตังก๋วยจั๊บนะฮะถ้าคุณดื่มแล้วก็อย่าลืมนะเก็บฝานะครบ3ฝานะฮะหรือจะเป็น OT ก็ได้นะฮะเครื่องดื่มรสชาติไหนก็ได้ของ OT รวมกันเลยนะฮะครบ3ฝาแลกรับเครื่องดื่มสงกะหรี่ตังก๋วยจั๊บฟรี1ขวดได้ทันทีนะฮะที่ร้านค้าที่ร่วมรายการอย่าลืมก็แล้วกันนะฮะคุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับเครื่องดื่มดีดีนะฮะ OT หรือจะเป็นเครื่องดื่มโสมกะหรี่ตังก๋วยจับนะครับ
0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
2: ยาสมุนไพรตราเชอเอมนะคะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายวันนี้แนะนำเป็นลูกประคบนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าคุณผู้ฟังมีอาการปวดเมื่อยมีอาการบวมที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ลูกประคบช่วยคุณได
1: ้
2: นะคะใช้ง่ายๆเลยนะคะวิธีใช้ก็คือนำลูกประคบไปอุ่นหรือว่านึ่งให้ร้อนซะก่อน
1: ครับ
2: จากนั้นก็ใช้ประคบบริเวณที่มีอาการเพียงเท่านี้แหละอาการดีขึ้นหาซื้อได้นะคะตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศเลย
1: SMS 4689990หลังไมค์022807127เดี๋ยวคอยมาอ่าน
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งร

0: เนี่ยเข้าจังหวะดีเหลือเกินเน
1: า
0: ะ
1: บาวีนะคะเอาที่บายใจนะคะ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยที่อันดับ2แล้วค่ะ
0: ก็บายใจฟังแล้วเสียงอ๊อกอ๊อกอ๊อกอ๊อกจังไก่ไม่ลูกอ่อนฝักไข่ประมาณนั้นเนาะ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
3: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: รสไหลย้อนนะคะใครก็สามารถที่จะเป็นได้นะบอกไว้เลยนะคะอย่างเช่นคุณมีความเครียดสูงกินอาหารไม่ตรงเวลาใช้ชีวิตที่เร่งรีบกินมื้อดึกกินอาหารรสจัดแบบนี้ก็สามารถเป็นกรดไหลย้อนได้อยากห่างไกลกรดไหลย้อนไม่ยากเลยนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอย่างเช่นอาหารที่มีรสจัดๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปนั่นก็คือโปรไบโอติกมีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นตัวนี้แหละหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
2: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: อ้าวมีให้เลือก3แบบออริจินัลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงขวดดำสูตรคอน้อยหาซื้อง่ายนะฮะยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณมีแน่นอนแล้วก็ห้างสรรพสินค้าก็มีนะครับอยู่มายาวนานนะฮะครองใจชาวไทยทุกภาคนะครับยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: บอลบ้านไร่ไหทองคำนะคะ
1: ครับ
0: คิดฮอดอายกะไล่มานะคะ
1: ทางกอลัมคล้าย
0: ๆผู้ใด
1: อีหยังก็กาฬสินธุ์นะฮะพนมนากาฬสินธุ์ฮะประมาณนั้นเนาะเออจดหมาย3ซองนะฮ
0: ะ
1: ฟังไปเอ๊ะทํานองคล้ายๆกันนะฮะในช่วง
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
1: ่ะมาเบิ่งขอความ SMS กองอัญญะอยู่ตอนนี้เน
0: า
1: ะ
0: กองอัญญะอีหลีนะคะสุดยอดเลยนะคะ
1: จากผู้ใดครับวสันสาย2สวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าขอเพลงอย่างครับ
0: ค่ะ
1: เปิดเพลงเพราะนะฮะฟังตอนไหนก็ไม่เบื่อนะฮะเนาะบ่แม่นยาเบื่อหนูเนาะ
0: เอาขนองบุญศรีนะคะขอบคุณดีเจโจ้จ๋าเปิดพิษบังซ้ำเทาขอสะอื้นอวยพรนะคะขอเพลงโมกอกพ่อห้างเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะนะ
1: ลงท้ายด้วย3742สวัสดีค่ะขอเพลงยามาตัวแอนอรดี
0: อ๋อ
1: เพลงฟิลเตอร์นะฮะ
0: เบอร์ถ้าแทนไม่ได้ของแอนอรดีนะคะ
1: ผู้ใดล่ะครับเนี่ย
0: นั่นติล่ะ
1: เงาะ
0: ขอเพลงของแอนเลยนะคะแล้วก็คุณวสันต์บอกว่าวันนี้มีคำถามอะไรให้นักเรียนตอบครับ
1: ถามเลย
0: รอแป๊บหนึ่งนะคะคำอะไรนะคำว่าบีเคิงถามเลยตอบมา
1: เนี่ย
0: แบ่งครึ่ง
1: แบ่งครึ่งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่วิภาวดีมาแล้วพี่อ้อยนะคะสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋า
1: เราจะตอบเร็ว
0: ขอเพลงอยู่ตรงตอนห้ำห้อนผู้เบาเก่า
1: บ่
0: นะคะพี่อ้อยวิภาวดีนะคะ
1: โอ้พี่อ้อยเล่น SMS เป็นแล้วเหรอ
0: เป็นแล้วเห็นไหมล่ะ
1: ใครไปสอน
0: โอเช่นหรือเปล่า
1: อ
0: ันวันใหญ่ชื่นใจสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวยฟังอยู่เปิดเพลงมวน
1: ครับ
0: นะคะถึกใจพี่นอยสาวพัดเมืองพ้นมาแล้วเนาะทอพรอเธอของสีไพรน้ำในเดือดจัดธนกรตามมาติดๆเลยห่างกันไม่กี่วินะคะ
1: นะ
0: หาเจอแต่เธอบ่ฮักนี่ของแดงด้วยครับ
1: สงสัยเป็นเงาตามตัวกันเนาะเห็นกันทันทีนะฮะ
0: เอาบูดจ้าว่าไงบูดจ้า
1: ครับ
0: ดีเจเพลงเข่าตับเข่าปอดคักมวนๆมาสันบุ้ยเอาหลังไม้นะคะขอบคุณยังงาเด้อให้กำลังใจดีเจวิชานขอจองเป็นแรงใจ
1: วันนั้นวิชานได้รางวัลหรือเปล่าแล้วก็โชคดีได้ทองคำมูลค่า 5,000 บาทหรือเปล่าไปคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร
0: ์ขอบคุณวิชานนะที่ซื้อนมเปรี้ยววิตาเก้นให
1: ้
0: นะคะแล้วก็
1: เป็นคนมีน้ำใจเนาะ
0: เมียน
1: อ
0: ีสานเมืองมวลจากป้าเล็กตลาดพลูนะคะเยนีสาย2แห่งเถาแห่งงามโจสมุทรปราการดอกจานประหารใจค่ะ
1: เยนีสาย2เป็นขวัญใจเลยได้เหมือนนั้น
0: ค่ะ
1: ปกติแล้วไปแป๊บเดียวแล้วก็สิหนี
0: แล้วอยู่หน้าเวทีเนาะ
1: อ
0: ันแล้วเห็นอย่างแม่นแล้วก็มวลน้ำแม่นสิแม่นไปอ่านเสือแล้วประมาณว่ากรูแก่แล้ว
1: อย่าทิ้งกู
0: อย่าทิ้งกรูประมาณนี
1: ้
0: แล้วก็อย่าหัวเนาะเสร็จแล้ววันนี้กล้องออกมาวันนี
1: ้
0: ที่เราไปรอคือไปรอกล้องเสร็จแล้วบอกหูว่าเป็นกล้องกับสี่นา
1: อ
0: ันนี้บอกอันนี้บอกว่าสันนะเนี่ยกระทั่งนักร้องที่ชอบไม่รู
1: ้นะฮะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: อ่ะส่งมา SMS 4689990เดี๋ยวสิขอสายหน้าไมค์ก็แล้วกันตอนนี้เน
0: า
1: ะ
0: สายแรกเลยนะคะ022807127มาเลยค่ะ
2: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับบอนบ้านไร่ไหทองคำครับ
3: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เคียงข้างคนไทยทุกย่างก้าวมาตลอด60ปีธกส.มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนธกส.เป็นแกนกลางการเกษตรสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการทำการเกษตรแบบใหม่พัฒนาตลาดและองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ธกส.เป็นมาร์เก็ตเมเกอร์เชื่อมโยงช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อยสู่ผู้ประกอบการสร้างรายได้ที่มั่นคงสู่ชุมชนธกส.เป็นนักบูรณาการสร้างชุมชนอุดมสุขด้วย Small Local Ecosystem ธกส.เป็นมากกว่าธนาคาร60ปีธกส.ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โหดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติ ยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
9: น้ำจิ้มแจ่วเจนเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจนเล็กจะเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจนเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจนเล็กแจ่วเดียวจบเจนเล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเดินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
12: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
13: ฉันธนาชัชชาวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
12: ้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
14: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ
15: ่ที่บริษัทซาบีนาจำกัดมหาชน
12: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
16: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊ปส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
17: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
18: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
19: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
20: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
21: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
22: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเฮ้ย
23: 90ซุปเปอร์รีเควสต
1: ์แมวล่ามาแล้วสวัสดีครับวิชาญ
24: คุณจ๋า
1: เสียงเบามากวิชาญกินข้าวแล้วยัง
0: วิชาญเร่งสปีดนิดนึงนะคะ
24: ก
0: ิน
24: แล้วคร
1: ับ กินแล้วถ้าเร่งแล้วเสียงแหบนะฮะวันนี้วิชาญจะฟังเพลงอะไรดีครับ
24: ขอจองเป็นแรงใจครับ
0: โอ้ยขอเพลงเพราะมากมอบให้ใครไหมคะ
24: ให้ทุกคนครับ
1: ครับ
0: ได้เลยครับโอเคไปฟังด้วยกันนะคะ
1: วิชาญนี่ต้องลุ้นนะเวลาพูดเนาะจบพี่ไม้พี่รมพรขอจองเป็นแรงใจส่งไปฟังข่าวแล้วเฮาสินี้ไลฟ์สดนะฮะชั่วโมงหน้าเด้ออ
0: ย่าลืมส่งกันบ้านเด้อบีเคิงบีเคิง
1: บีเคิงนะเป็นภาษาอีสานบนภาษาอังกฤษเด้อ

0: ทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ DSI เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครแกะรอยเครือข่ายต่างชาติและสบส.สั่งย้ายด่วนผอ.สบส.5เข้าส่วนกลางตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเส้นปมปิดศูนย์ผู้สูงอายุเถื่อนกาญจนบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ความคืบหน้ากรณีที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.กระทรวงสาธารณสุขลงนามในคำสั่งปิดศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากพบการดำเนินงานที่ผิดมาตรฐานตามกฎหมายทั้งการฝ่าฝืนพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพพุทธศักราช2559และการกระทำความผิดตามพรบ.สถานพยาบาลแล้วทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังได้มีคำสั่งย้ายผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพพื้นที่5ให้เข้ามาปฏิบัติราชการที่ส่วนกลางณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในระหว่างรอการสอบสวนเรื่องดังกล่าวด้วย DSI เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครแกะรอยเครือข่ายต่างชาติขยายผลถึงต้นต่อปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทรถพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายกองเอกพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าว DSI เปิดปฏิบัติการยุทธรัฐผนึกกำลังกว่า10หน่วยงานปักหมุดค้น3จุดใหญ่ในกรุงเทพมหานครหลังสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลความเชื่อมโยงของบุคคลนิติบุคคลทรัพย์สินเส้นทางการเงินรวมถึงมูลนิธิและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายบุคคลสัญชาติอิสราเอลเพื่อตรวจสอบผู้มีอำนาจควบคุมผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงแหล่งที่มาของเงินการถือครองทรัพย์สินและความชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจรวมถึงกรณีการได้รับสัญชาติไทยซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจทรัพยากรความสงบเรียบร้อยและประโยชน์ของประเทศจากการตรวจค้นและตรวจสอบสถานที่เป้าหมาย3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจุดที่1ในเขตพระนครพบคนต่างด้าวสัญชาติมา3รายทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานดำเนินคดีนายจ้าง1รายจุดที่2บริษัทแห่งหนึ่งในเขตบางรักพบพยานหลักฐานที่สำคัญอาทิเอกสารการจดทะเบียนมูลนิธิสมาคมใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารกิจการโรงแรมหรือที่พักรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานเดียวกันกว่า61บริษัทตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบุคคลกลุ่มเดียวกันปรากฏชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหลายแห่งซึ่งในกลุ่มดังกล่าวมีบุคคลที่ได้รับ

0: ัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติและจุดที่3สมาคมแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตคลองเตยพบต่างด้าวสัญชาติลาว2รายทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและดำเนินคดีนายจ้าง1รายและกฤษดาตรักษารายงานค่ะ
1: ปภ.เผยยังมีน้ำท่วม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครระดมเครื่องจักรกลเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่ที่คลี่คลายต่อเนื่องคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
2: นายนิรัตพงศ์สิทธาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวม110อำเภอ927ตำบล 6,928 หมู่บ้านและกรุงเทพมหานคร 1,144,019 ครัวเรือน 3,134,415 คนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำที่เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการจัดทำข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อรีบดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบต่อไปขณะการเรียนทองรายงาน
3: ขับรถมีน้ำใจคำนึงถึงความปลอดภัยให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทาง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: หากอ้ายพ่ายเล่งลุงเล่งลุงเล่งลุง
1: เด้งเด้งเด้ง
0: คนอัมพ
1: ฤ
0: ษ
1: เออดอเด็กไม่ชัดนะคะ
0: อ่ะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกำลังไลฟ์สดอยู่เด้อนะฮะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ผ่านแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะคะไปกดไลค์กดแชร์ไปชมสดๆได้นะตอนนี้เลยนะคะ อย่าลืมส่งการบ้านเด้อสำหรับนักเรียนคนเก่งทั้งหลายเข้ามาบีเคิง
0: บูดจ้าท่าอิดนี่ถูกหรือยังเนี่ยจริงเน
1: า
0: ะค่ะพี่รัตน์กาลสินนะฮะ
1: สวัสดีพี่โจดีเจจ๋าคนสวยฟังอยู่มาเด้อมากินข้าวกับปลาสมทอด
0: มีแต่กิน
1: ฟ
0: ัง
1: เพลงไทยเนี่ยกินข้าวแซ่บ
0: ๆใสยังบ่ทันได้เปิดไพ่สักเพลงเลยเนาะ
1: เปิดแล้วไม่ใช่หรอ
0: ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
1: เปิดแล้ว
0: จะมันเปิดอีกยังไปแน่นะฮะเอ้าอย่าลืมนะฮะส่งเข้ามา SMS 4689990นะครับแล้วก็หลังไมค์022807127เดี๋ยวเราจะเปิดอีก3เพลงหลังจากนั้นเราจะโทรกลับไปสำหรับใครที่โทรมาลงทะเบียน
1: ใช่กับน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กนะคะแค่คุณผู้ฟังนะคะมาลงทะเบียนเดี๋ยวเราโทรกลับนะคะสำหรับมาตอบสโลแกนน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบก็จะได้รับนะคะน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กไปเลย1ขวดจัดส่งให้ถึงบ้านเลย
0: อีก3เพลงเราจะโทรกลับนะ
1: ตอนนี้มาลงทะเบียนได้เลยนะ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: แน่นอนที่สุดนะฮะสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะฮะซึ่งปิดหนี้นะฮะบัตรเครดิตบัตรเครดิตไวขึ้นนะฮะเป็นสินซื้อสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้นะฮะเป็นบัตรเครดิตนะฮะของสถาบันการเงินนะครับหรือนะฮะนอนแบงค์นะฮะที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุดนะฮะ500,000 บาทเลยนะครับไม่เกิน5 เท่าของรายได้รวมแล้วก็ผ่อนชำระได้นานถึง7 ปีสูงสุดนะฮะไม่ต้องใช้หลักประกันนะฮะกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบการหรือว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระเจ้าของกิจการอย่างนี้นะครับผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีนะครับสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะฮะหรือเจ้าของกิจการนะมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีนะครับสินเชื่อนะฮะออมสินรีการ์ดนะฮะยื่นกู้ได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30 ธันวาคม 2569นะฮะไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์นะ www.ghb.or.th นะฮะหรือธนาคารออมสินทุกสาขาเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็อนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญานะครับซึ่งจะเสร็จภายในวันที่31 มกราคม 2570นะครับโทรไปปรึกษาหรือว่าสอบถามอีกก็1115 GSB Contact Center นะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนั่นคือธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ

0: ไลฟ์สดจบลงเรียบร้อยอาเบิ่งบ่ทันไปเบิ่งย้อนหลังกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เด้อ4689990นะคะเข้าสู่ภาควิทยุต่อกันเลยภาษาอีสานคำว่าบีเคิงหรือว่าแบ่งครึ่ง
1: อ่ะ 4:38 เนาะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยตอนนี้นะเฮาสิให้คุณผู้ฟังน่ะโทรศัพท์เขาเอ้ย
0: เราโทรกลับไป
1: เราโทรกลับเนาะสับสน
0: ใช่ค่ะ
1: เผื่อว่านะฮะมาตอบนะครับสโลแกน
0: ใช่น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบตอบถูกเอาไปเลยน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็ก1ขวดส่งถึงบ้านเลยนะจ๊ะ
1: เอาไปไหลมันเหี่ยวมันยืดปืดผู้ไม่เห็นแต่หัวลานเมือกคือผู้ได้ไปหมอบอยู่หันเนา
0: ะ
1: เปิดสายเลย
2: อีสานซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
1: ปิดวิทยุเด้อเห็นได้ยินเสียงย้อนสอนอยู่สวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
1: ับ
3: ผม
1: ชื่อหยังครับ
0: ชื่อจริงนามสกุลจริง
3: รอปภหนูเตียง
1: รอปภ
0: รอปภเต็มยศมีเต็มยศ
1: เต็มยศนะฮะ
0: เต็มยศ
1: พร้อมที่จะเล่นแล้วยังครับนะฮะโอ้พร้อมจริงๆนะฮะทั้งหมดแถวตรงนะฮะหันหลังปีนบึ๊บนะเน
0: า
1: ะ
0: บอกว่าให้ปิดให้ปิดโอ้ยเนาะ
1: ให้ปิดวิทยุ
3: ตัวแบบจะปีนี้หรือแล้ว
0: อ่ะมาพร้อมยังคะตอบสโลแกน
3: ครับผมน้ำกิ้มแก้วตาเกเล็กเกเล็กเกเล็กแก้วเดียวจบ
0: โอเคนะคะอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: เสียงนาน้อยคอยนาง
1: เสียงนาน้อยคอยนางเนาะสาธิตทองจันนะเดี๋ยวรอรับพัสดุได้เลยเราจะส่งไปให้นะ
3: ขอบคุณทั้งสองมากนะ
1: ครับ
0: จ้า
1: เอาไปจิ้มให้มันสนุกเลย

0: เชียงน้าหน่อยค่อยนางสาธิตทองจันทร์นะคะอีสานซุปเปอร์ฮิตนะคะต้องขอบคุณกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ของรางวัลจากน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบค่ะ
1: อีสานซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
2: วัดอนงคารามวรวิหารเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเดิมชื่อว่าวัดน้อยขำแถมสถาปัตยกรรมที่สำคัญคือพระอุโบสถโดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้นประดับที่หน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่างซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความวิจิตรงดงามมากพระวิหารประดิษฐานพระพุทธจุลนาคและพระพุทธมังคโลและตู้พระไตรปิฎกนับเป็นศิลปะวัตถุที่งดงามด้วยฝีมือของช่างในสมัยอยุธยาตอนปลายผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สแน็คแบรนด์คูลิ่ง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีว
6: ิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
8: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง100%ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
9: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: เวียงนรุมนนะคะฟิชเชอริ่งกับเน็กนรุพลเต้ยโศกไฮโลฟอนรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: นึกว่าแม่น
3: เต้ยโศกเต้ยโศกให้แน่ยกมือแกแด
2: อ
0: ันนี้จะเป็น
3: เวที
0: อันนี้อีกแบบนึง
3: หมอลำจะเป็นอันนั้นวิเชียนชัยเลิศเนาะ
0: ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่วิเชียนชัยเลิศ
0: สำเมา
3: วิเชียน
0: กับสำเมาก
3: ับสำเมาแต่ว่าตอนนี้เฒ่าแล้วครับเบิ่ง
0: โอ้ยเวลามันกระโดดแล้วมันก็สิเฒ่าแล้วเนาะคนแ
3: ม่แต่ก่อนยังดี
0: ๆโอ้ย
3: คู่มือนี่คือเฒ่าเร็วแท้ว่าซะเนาะ
0: เอาขอบคุณวสันต์นะคะวสันต์ไปคนละทิศคนละทางเลยนะบอกว่าคำว่าบีเคิงบ่แม่นหมีเคอวสันต์เอ้ยเอาหูฟังมาดีๆนะคะบีเคิงนวลใยถูกต้องค่ะสุกัญญาถูกนะคะแม่ห่างบ่ได้ตั้งใจลิงก็ถูกเบิ่งเก่ายังเฝ้ารออริยาผิดไม่น่าเชื่อ
3: ครับ
0: รัฐผู้ครองเชิงอันนี้ถูกต้องทำไมเขียดตะแอถึงไม่ถูกนะคะ
3: รับตามึงเวลาเพิ่นหลับตา
0: แล้วไปหลับตาใส่ไ
3: ผ
0: ใส่ผู้ใด
3: ฮะใส่ทุกคนนะฮะถ้าบ่พอใจหลับตามึงคือจังหนีกินผึ่ง
0: หลังโฆษณาขอหน้าไมค์กันละกันสายที่2แล้ว022807127สายสุดท้ายค่ะ
4: สวัสดีค่ะเวียงนฤมลค่ะตอนนี้คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
6: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10เม็ดแซ่บสะใจ
5: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
6: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
5: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
6: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริง
1: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
2: เหงือกบวม
3: แปรงฟันก็เจ็บ
2: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
5: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
7: ดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพด้วยเซตของแคบิลเคราตินตัวนี้มี5ขั้นตอนนะคะมีแชมพูเคราตินนะคะมีทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟต์ออนแฮร์เคราตินนะคะแล้วก็ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายลูบบริเวณปลายผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออกสวยแน่นอนผมของคุณนะคะ5ชิ้นนะคะปกติแล้วเนี่ย695บาทแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทเท่านั้นแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยฟรีอีก1ตัวแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยนะคะ0923524446โทรไปสั่งเลยค่ะ
8: ตรวจการบ้านช่วงท้ายจากโอเว่นแบงคึงนะครับเป็นแบงเลยเนาะถูกไหมครับขอบคุณครับ
7: ไม่ถูกนะคะไม่ถูกนะ
8: อ่
7: ะเฉลยกันดีกว่าบีเคิง
8: ครับ
7: บอใบไม้สระอีไม้จัตวาสระเอคอควายสระอีไม้เอกงองูบีเคิงแบบนี
8: ้มันเป็นชื่อถือ
7: เออเห็นไหมมันมีเพลงของดอกอ้อนะคะแบงเคิงหรือบีเคิงสักอย่างหนึ่ง
8: เปิดสายหน้าไม้ดีกว่า
9: 90ซุปเปอร์รีเควสต
8: ์อ้าวสวัสดีครับ
10: สวัสดีค
8: ่
10: ะ
8: อ๋อจากไหนครับ
7: อันนี้เสียงชัด
10: นนทบุรี
8: นนทบุรีน้ำท่วมไหมนนนะฮะ
10: ไม่ท่วมแล้วตอนน
8: ี้ทำไมนนนี่มีข่าวแบบอยู่เรื่อยเน
7: า
8: ะวันนี้ก็มี
7: เออล่าสุดอยู่ที่สะพานพระนางเกล้า
8: ก็มีวันนี้เหรอ
7: ใช่
8: แล้วก็อีกอย่างก็สภาโมแมนซอยเรวดี
7: ซอยเรวดีกับมี่
8: กับมี่อีกอย่างก็กักดังกักหลายอย่าง
7: กักขัง
8: ประมาณนั้นเนาะ
7: กักขัง
8: เบิ่งเลยสิง่ายนี้จากนนเลยล่ะผมเบื่อนนเลยเนาะเมืองนนท์มีแต่ข่าวข่าวไม่ค่อยดี
7: จังหวัดไหนก็มี
8: แต่มันเสนอข่าว
7: เอาเสนอข่าวก็คนจะข่าวอยู่ที่นนท์เยอะ
8: โอ้สงสัยนักข่าวอยู่นนท์หลายเนาะอันนี้เป็นนักข่าวหรือเปล่าครับ
7: ค่ะ
10: ไม่เป็น
8: ไม่เป็นเป็นนักอะไร
7: เป็นอะไรอ่ะ
8: เป็นอ่า
7: เป็นอีหยัง
8: คิดนะคําว่าอ่านี่คือใช้ความคิดก่อนนะเออ
7: เป็นอีหยัง
8: ครับ
10: เป็นคนธรรมดา
7: อ๋อแล้วเป็นอันนี้แล้วเป็นแฟนเจมือ
8: เป็นคนธรรมดาเน
7: า
8: ะ
7: เป็นธรรมดาพร้อม
8: อ้าววันนี้จะฟังเพลงอะไรดีครับ
10: แฟนเก่ายังเฝ้ารอ
7: โอเค
10: เฝ
7: ้
10: ารอ
8: เบอร์เก่าหรือแฟนเก่า
7: เบอร์เก่าหรือแฟนเก่า
10: เ
7: บอร์เก่า
8: ถ้าแฟนเก่ามันต้องกลับใจเน
7: า
8: ะ
10: มี
8: ได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้ออืมมิดจิลีนะฮะเงียบนะฮะเขาเรียกว่า
7: สตันเหร
8: อกลางอากาศ
7: อ๋อสตันสตัน
8: กลางอากาศนะฮะเอ้าเดี๋ยวเฉลยเลยเนาะ
7: เฉลยเรียบร้อยแล้ว
8: ล่าด้วยนี่แหละฮะเบอร์เก่ายังเฝ้ารอผู้ศรีวิไลนะครับ
7: ส่งต่อไปยังดีเจบุ๊คภพสินนะครับพรุ่งนี้เจอกันวันศุกร์ยาวยาวสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีนะ

บันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

0: ลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: าจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
3: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: สิตายโศกให้โลภุกปอนสิบอห้ำหอนสะอ่อนคนใจร้าย
6: เต้ยโสดให้ลูกฟ้อนเสาร์นี้มาพูดคุยกันที่แชทชาร์จโชกับเวียงนรุมนค่ะ
7: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชโดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์ อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
4: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
5: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง

0: สนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
1: ช้างไทยช้อปปิ้งครับช่วงนี้แนะนำนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับกับยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีนะฮะเข้มข้นด้วยสมุนไพร12ชนิดนะครับคุณผู้ฟังนะฮะลมหายใจหอมสดชื่นนะครับแล้วก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับผมนะฮะกลิ่นหอมไม่พอครับนะฮะใช้ง่ายครับเนียนนุ่มแบบวิปครีมเลยกับยาสีฟันคุณภาพยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีนะครับหลอดใหญ่ครับ240บาทเท่านั้นซื้อ2หลอดจ่ายเพียงแค่นะครับ450บาทครับคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะครับใครสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นดีๆนะฮะกับยาสีฟันสมุนไพรดร. วีสั่งได้ที่ LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งเลยครับ
0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะฮะหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนครับนะฮะระบบขับถ่ายทำงานไม่ดีนะครับนะฮะมีปัญหาเรื่อยมาเรื้อรังอาจทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกทรมานครับมันไม่สบายตัวครับเรามีตัวช่วยครับกับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกนะฮะช่วยในการย่อยอาหารครับแล้วก็ลดกรดไหลย้อนได้ดีครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยชื่นใจแน่นอนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับเที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันโดยยาดมตาโป๊ยเซียนนะครับใครยังไม่ลงทะเบียนครับด่วนๆเลยนะฮะที่หมายเลข022807127นะครับเรารับทั้งหมด32ที่นั่งด้วยกันนะครับจะพาไปเปิดประตูดูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามครับ2จังหวัดเลยครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มายาวนานครับแล้วก็รวมถึงจังหวัดลพบุรีด้วยนะครับนะไม่ไกลไม่ไกลแต่ว่าสถานที่ของเราที่พาไปนี่งดงามอย่างยิ่งครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระปางสามยอดพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมทั้งหมดนี้ฮะไปวันอาทิตย์ที่13เดือนธันวาคมครับผู้ฟังนะฮะก่อนปีใหม่ครับไปเที่ยวด้วยกันดีกว่านะครับพร้อมกับ DJ 90ลูกทุ่งไทยครับนำทีมโดย DJ พี่ไกรสอน DJ พี่ออย DJ ชัชชันแล้วก็ DJ บุ๊กเองครับผมนะฮะที่จะไปร่วมทริปนี้ครับนะฮะใครอยากไปครับโทรลงทะเบียนครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนครับใต้กิจกรรมที่เราปักหมุดไว้แล้วที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90กันได้เลยนะครับแล้วก็ทุกวันเสาร์ฮะเวลา 11:00 นถึง 13:00 นครับช่วง DJ พี่ออยครับคุณผู้ฟังจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีว่าใครจะได้ไปเที่ยวทริปนี้ด้วยกันจ้า
2: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: กิจกรรมแท็กซี่สโมสรครับคุณผู้ฟังครับนะครั้งต่อไปเนาะนะฮะใครที่นะครับรู้ตัวว่าขับแท็กซี่นะครับอย่าลืมไปเจอกันนะครับไปลงทะเบียนกันจะได้สิทธิ์ในการลุ้นรับโชคใหญ่ครับแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทกันเลยนะครับสนับสนุนกิจกรรมโดยไอชินอะไรแท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะฮะว่าเราจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ครับแล้วก็ศิลปินคนไหนจะมาสร้างความบันเทิงนะครับผมขอบคุณไอชินมากๆครับล่าสุดเปิดตัวแบตเตอรี่3รุ่นนะครับรุ่น SMF รุ่น EFB รุ่น AGM ครับเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ครับนะฮะรถสันดาปรถไฮบริดใช้ได้หมดเลยนะฮะรองรับระบบ Start Stop พลังงานเสถียรมั่นคงครับคุ้มค่าแน่นอนหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

าสู่วันศุกร์สุดสัปดาห์กันแล้วนะฮะศุกร์ที่9ตุลาคมครับคุณผู้ฟังแล้ววันนี้ฮะพายุฝนฟ้าคะนองก็นะฮะจะเข้ามาอีกระลอกหนึ่งเป็นระลอกใหญ่น่าจะระลอกสุดท้ายนะครับของช่วงนี้แล้วด้วยหรือเปล่านะครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางครับนะจะเริ่มทยอยเข้ามาเริ่มต้นจากภาคเหนือภาคอีสานก่อนนะครับคุณผู้ฟังนะครับวันที่9แล้วก็กรุงเทพนะฮะก็จะเริ่มเข้ามาประมาณวันที่10นะครับคุณผู้ฟัง10 11 12นะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็จะเป็นฝนที่ตกยาวนาน5วันนะไม่แน่ใจว่าฝนแช่หรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าตกหนักถึงหนักมากนะครับขออย่างเดียวอย่าแช่ก็พอเนาะขอแบบว่ามาแป๊บแล้วก็หายไปสัก3วันค่อยมาใหม่วันทุกวันเว้นวันก็ได้วันเว้นวันก็โอเคแต่ทุกวันไม่ไหวนะคุณผู้ฟังเนาะ

0: ึ้นนั้นเลยยิ่งเงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบหอสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
7: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: าสุดจากศิลปินรูปหล่อและก็โสดด้วยครับการทัศนะนะฮะกับเพลงสุดแขนทศกัณฐ์นะครับจัดให้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะครับผม
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงครับนะฮะทุกวันนี้การดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆด้วยการดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีนะครับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันครับแล้วคุณผู้ฟังจะรู้ว่าเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับหาซื้อได้นะฮะเครื่องดื่มโสมเกาหลีครับที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะครับดื่มแล้วสะสมฝาให้ครบ3ฝานะครับพร้อมเงิน2บาทสามารถนำมาแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการครับ

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: เผ็ดมากข้าวคลุกน้ำพริกตาแดงร้านเนี้ยแสบร้อนปากสะใจมาก
2: ๆเคล่าๆบ้างเหอะกินรสจัดเกินไปเดี๋ยวได้นั่งทรมานตอนบ่ายหรอก
1: โอ๊ยฉันจุกแสบกลางอกจังเลยอ่ะกรดไหลย้อนมาแล้วจะปั่นงานต่อยังไงเลยเนี่ย
2: เอาชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นฉันไปดื่มสิช่วยได้นะเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: สบายท้องเลยเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คุณเคยไหมเสียวฟันจะต้องหยุดกินของโปรด
5: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
6: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
1: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
1: มาตรฐาน60ปีครับกับยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะครับผมอยู่คู่คนไทยมายาวนานครับแล้วก็ไล่ยุงให้ปลอดภัยกันทั้งครอบครัวเลยนะครับผมใช้แล้วสะสมกล่องไว้ลุ้นโชคทองกันปีหน้าครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเราแจกโชคทองกันทุกปีนะครับปีนี้ก็นะฮะเรียกว่าแจกเหมือนกันแล้วก็รอประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับนะฮะเดี๋ยวนี้ได้ทราบกันแน่นอนว่าใครจะได้รับโชคทองมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ามี3สูตรครับออริจินอลกล่องสีเขียวที่คุ้นเคยนะครับหรือว่ากลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงรวมถึงขดดำสูตรควันน้อยนะครับหาซื้อได้นะฮะตามห้างร้านทั่วประเทศครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5720

0: เอกเบิร์ธเดย์ครับพระเอกเนี่ยฮะหัวใจพระเอกพระเอกหัวใจศิลปินรูปหล่อคนนี้ฮะงานเพลงยังคงออนชาร์ตกับเราครับสัปดาห์นี้อยู่ในอันดับ9คงที่ครับแล้วก็ออนชาร์ตมาเป็นสัปดาห์ที่3กับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ใครพลาดชมงานลูกทุ่งสแควร์นะครับครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมครับคุณผู้ฟังสามารถไปชมย้อนหลังกันได้ที่ Facebook ลูกทุ่งสแควร์เท่านั้นนะครับเรามีเทปบันทึกนะฮะการออกอากาศเอาไว้ใน Facebook Fanpage ลูกทุ่งสแควร์นะครับผมต้องรีบดูนะครับเพราะว่ามีระยะเวลากำหนดนะฮะเพียงแค่30วันเท่านั้น

0: เล่าข่าว90
1: แมนมณีวันปังไม่แผ่วขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์โชว์เพลงม่วนมันจนแฟนๆกรี๊ดสนั่นพร้อมฉลองความสำเร็จเพลงหัวอกพ่อห้างจากโปรเจกต์90 Music มาแรงของ FM 90ลูกทุ่งรักไทยที่ล่าสุดยอดวิวทะลุ1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
3: ปกติชิ้นละ129 บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800 บาท
2: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
3: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเผ็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: ถ้าคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
6: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
6: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
6: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
6: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
7: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
6: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ู้ฟังคิดว่าคุณผู้ฟังต้องมีเงินมากแค่ไหนถึงจะมีความสุขครับลัดคิ้วรวยเฮเนวซับนะครับเอาลอตเตอรี่แล้วมาทิ้งจะเก่าใบเนาะนะครับก็คือสีมีความสุขขึ้นนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยนะความสุขนะครับแหมถ้าพูดแบบว่าแบบว่าสร้างภาพหน่อยความสุขสร้างได้จากหัวใจนะครับผมนะฮะแค่สุขใจทุกอย่างก็สุขแต่ถ้าลองนะฮะมีแต่ใจแต่ไม่มีเงินฮะความทุกข์มันก็คงจะตามมาใช่ไหมคุณผู้ฟังนั่นแหละครับเงินก็มีผลนะฮะต่อความสุขของเราพอสมควรนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นใช่ไหมครับนะฮะความสุขมันก็อยู่ที่ใจเราเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะต่อให้มีเงินทองมากมายแต่หัวใจไม่มีความสุขมันก็คงไม่มีความสุขจริงไหมเอ่ย
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: แต่อาจจะพูดคำนั้นยังไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้มีเงินทองมากมายที่จะพูดได้ว่าอ๋อมีมากแล้วความสุขมันก็ยังไม่มีนะ นะครับต้องไปถามมหาเศรษฐีดีกว่านะเพราะว่าเขาแบบมีเงินมากมายขนาดนี้เขามีความสุขมากแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่คิดดูแล้วเนี่ยเนาะเอาเงินเอาแค่แบบว่ามีพอดีไม่ยากจนไม่เดือดร้อนไม่แร้งแค้นต้องพึ่งพาคนอื่นเราดำรงชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่เบียดเบียนใครผมว่านี่แหละครับเป็นความสุขแล้วแหละเนาะกินอิ่มนอนอุ่น

0: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
6: แคบิลแคราตินนะครับเซตดูแลผมสวยครับกับ5ขั้นตอนที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับใครผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะครับอย่าปล่อยไว้ให้ขาดความมั่นใจหรือทำให้เส้นผมดูสุขภาพไม่ดีครับคุณผู้ฟังเรามาบำรุงกันดีกว่านะครับกับเซตแคบิลแคราตินครับประกอบด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มอิฟออนแฮร์และก็ซิกกี้แฮร์ออยล์นะครับทั้งหมดนี้อุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะนะครับฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นและดูสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการสระเลยนะครับผม1ชุดนะฮะมี5ชิ้น5ขั้นตอนครับราคาอยู่ที่695บาทแต่เราจำหน่ายราคาพิเศษเพียงแค่550บาทเท่านั้นครับนะและก็พิเศษสุดๆนะฮะแถมฟรีเสื้อยืดสวยๆ1ตัวจาก90ลูกทุ่งรักไทยให้ด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อโทร0923524446ถึง8ครับ

วันพรุ่งนี้นะครับราคาน้ำมันนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นกันอีกแล้วคุณผู้ฟังครับสำหรับราคาน้ำมันนะฮะโซฮอนะฮะปรับขึ้น75สตางค์ครับแก๊สโซฮอนะเว้นนะฮะ E20 กับ E85 ไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าโซฮอขึ้นหมดเลยนะฮะตรงนั้นนะครับคุณผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นใครขับรถอยู่นะฮะก็นะครับก็แวะเติมน้ำมันก็ดีนะครับก่อนตี5คืนนี้จะได้ราคาที่มันยังไม่มีการปรับตัวนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ราคาน้ำมันโลกนะฮะขึ้นเอาครับเราก็ขึ้นตามเลยนะทันทีนะครับอ่ะโอเคฮะหมดเวลาของดีเจบุ๊กแล้วนะครับผมส่งไม่ต่อให้พี่โจ้วรพลนะครับวันนี้บุ๊กไปแล้วบ๊ายบาย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ในยุคนี้ก็โอ้โหยอมรับเลยนะครับว่าคาราโอเกะนะฮะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วเป็นที่พบปะเพื่อนฝูงที่จะได้ไปรีแลกซ์เฮฮากันสนุกสนานกันนะครับไปร้องเพลงซึ่งก็แบบทั้งตรงคีย์บ้างค่อมคีย์ไปบ้างก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแต่ก็ขอให้แบบได้ไปเจอหน้ากันแล้วก็จับไมค์ร้องเพลงนะครับเรียกว่าก็เป็นความสุขของหลายๆคนนะครับแต่จะว่าไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีนะอย่างคาราโอเกะเป็นแบบเป็นบ็อกซ์เป็นตู้เล็กๆเนี่ยนะฮะที่เข้าไปนั่งอัดกันได้แล้วก็ร้องเพลงสนุกสนานกันนะก็ยังเห็นภาพแบบนี้นะครับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับก็ยังนิยมกันอยู่ที่จะเข้าไปร้องเพลงในห้องคาราโอเกะกันนะครับแต่นี่คือคาราโอเกะเตะใจจากนิชาดารินครับและก่อนหน้านี้เริ่มต้นชั่วโมงด้วยเก็บเศษแก้วดำรงวงทองและก็ตามมาด้วยดอกไม้ในป่าช้าอัมพรแหวนเพชรนะครับมีอกหักจากคาเฟ่สายันด้วยรันดอนอีกเพลงนึงด้วยนะครับ4เพลงเริ่มต้นนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงดังเพราะฮิต 100%ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกตี 2:16 นาทีนะครับเช้าวันศุกร์วันนี้เจอกันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับแต่คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยต่อเนื่องกันมานะครับช่วงที่แล้วกับดีเจบุ๊กภพศิลป์นะครับก็ได้กลับไปพักผ่อนเพราะว่าดูแลคุณผู้ฟัง3ชั่วโมงนะฮะยาวๆมาตั้งแต่5ทุ่มกันแล้วนะครับตี2ครับก็เริ่มต้นในช่วงเวลานี้ดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลนะครับยาวๆปลายทางตี5นะครับฟ้าสางกันเลยฮะคุณผู้ฟังที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เช้านี้นะครับมีใครกันบ้างรายงานตัวเข้ามาหน่อยนะครับหลังไมค์02-280-7127ครับอยากรู้ว่ามีใครรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่บ้างนะครับทักทายส่งกำลังใจกันได้เลยหรือจะSMS เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับหน้าจอ4689990รอรับทุกข้อความแล้วท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาคุณผู้ฟังสามารถ inbox หรือ DM รายงานตัวได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เลือกทักทายรายงานตัวกันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะกลับมาเช็คชื่อกันจะได้รู้ว่าเช้านี้มีใครมามีใครขาดกันบ้างนะครับแต่ก่อนจะฟังเพลงกันต่อแล้วก็ไปด้วยกันยาวๆนะครับในชิปนี้ฮะเราย้อนไปติดตามเหตุการณ์ในอดีตกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ในอดีตนะครับไปติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ9ตุลาคมวันนี้ตรงกับวันไปรษณีย์โลกหรือ World Post Day ครับวันไปรษณีย์โลก World Post Day นะครับจะมีขึ้นทุกปีนะครับในวันที่9ตุลาคมเพื่อเป็นการระลึกถึงวันเริ่มก่อตั้งสภาพไปรษณีย์สากลหรือ Universal Postal Union หรือ UPUแล้วก็เป็นวันลงนามสนธิสัญญาแบรนด์ในปีพุทธศักราช2417หรือตรงกับปีคริสต์ศักราช1874ที่กรุงแบรนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์การก่อตั้งสภาพไปรษณีย์สากลหรือชื่อแรกเริ่มก็คือสภาพไปรษณีย์ทั่วโลกหรือ General Postal Union แล้วก็ลงนามสนธิสัญญาในครั้งนั้นเพื่อที่จะประสานและก็วางระเบียบบริการไปรษณีย์ทั่วโลกเพื่อให้การเปลี่ยนนะฮะให้การแลกเปลี่ยนไปรษณีย์ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเสรีส่วนการเริ่มต้นไปรษณีย์ในประเทศไทยนะครับในยุคแรกได้รับอิทธิพลมาจากกงสุลของประเทศอังกฤษก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปลายรัชกาลที่4ราวปีพุทธศักราช2410จากเดิมนะครับที่สื่อสารในระบบม้าใช้หรือว่าคนเร็วเช่นเดียวกับที่ทั่วโลกได้นิยมใช้กันกล่าวคือใช้คนเดินข่าวเดินทางนำข่าวไปด้วยเท้าหรือว่าใช้ม้าหรือว่าแพเป็นพาหนะโดยนำเอาระบบการติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์มาใช้เพื่อการติดต่อค้าขายระหว่างกรุงเทพกับสิงคโปร์จึงจำเป็นจะต้องติดต่อสื่อสารส่งข่าวไปมากันนะฮะต่างประเทศมากขึ้นครับโดยใช้สถานที่ตึกยามท่าริมน้ำฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็หลังกงสุลอังกฤษเปิดเป็นที่ทำการพร้อมใช้ตราไปรษณียากรของสหพันธรัฐมาลายาและอินเดียซึ่งพิมพ์อักษร B ประทับลงบนดวงตาไปรษณียากรนั้นๆแทนคำว่าแบงคอกและก็จำหน่ายจดหมายเหล่านั้นนะครับไปประทับตราวันที่สิงคโปร์โดยฝากไปกับเรือค้าขายของประเทศอังกฤษเพื่อไปยังสิงคโปร์ต่อไปนั่นเองครับ
ช้านี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่27 องศาเซลเซียสที่เขตราชเทวีครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น90ลูกทุ่งรักไทย
1: คุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆต้องฟังทางนี้เลยนะครับกินดึกๆกินแล้วนอนทันทีหรือว่าชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดนะครับพฤติกรรมเหล่านี้ครับเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้ครับอยากจะห่างไกลกรดไหลย้อนนะครับจริงๆแล้วก็ป้องกันได้โดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับต้องเลิกกินแล้วนอนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นนะครับเพราะโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นของลำไส้ด้วยนะครับจะขอแนะนำครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนนี่ดีขึ้นครับรสชาติจะคล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆดื่มกับอะไรก็อร่อยหาซื้อได้ครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณเลยนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมครับคิดถึงโปรไบโอติกให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัด
3: เป็น
2: ฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
5: เหงือกบวม
6: แปรงฟันก็เจ็บ
5: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
7: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปาก
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
7: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัด
3: เป็น
2: ฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
1: เอาละครับเช็คชื่อกันก่อนดีกว่านะครับหลังไมค์022807127คุณยายสง่ายมราชมาแล้วครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานนะครับเป็นกำลังใจแรกนะครับในวันนี้เลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคือส่งท้ายก่อนจะหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้มาครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งเช้าวันจันทร์นะครับคุณยายสง่านะครับส่งกำลังใจมาให้เรียบร้อยครับขอบคุณคุณยายสง่าด้วยนะครับและเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูณเพลงอะไรก็ได้รอติดตามได้เลยนะครับมนแคนมารออยู่แล้วนะครับคุณยายสง่าได้ฟังแน่นอน SMS 4689990ครับคุณเอเป็ดซิ่งรายงานตัวมาแล้วครับสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันศุกร์ครับผมสุขปลายสัปดาห์นะครับมาแล้วครับรายงานตัวเรียบร้อยนะครับส่งกำลังใจมาแล้วขอบคุณกำลังใจจากคุณเอด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณเอเช่นกันนะครับอยู่กะดึกครับทำงานไปด้วยติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยสู้ๆนะครับตามมาด้วยพี่ชัยแท็กซี่นะครับพี่ชัยโหนะฮะลมอะไรหอบพี่ชัยมาครับหายไปนานมากครับเรียกว่าแทบจะไม่แบบไม่เคยได้ยินชื่อในช่วงเวลานี้มาเป็นระยะหนึ่งเลยนะครับวันนี้เอสเมดเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับนะส่งสัญญาณมาให้ได้รู้ว่าตอนนี้กำลังติดตามรับฟังเป็นกำลังใจอยู่ที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่ขอบคุณพี่ชัยด้วยนะครับส่วนอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาครับคุณแสงตะวันจันทร์รุ่งครับมาก่อนใครเลยนะครับอินบ็อกซ์รายงานตัวมาเรียบร้อยตามมาติดๆด้วยพี่เยาครับพี่เยาก็รายงานตัวแล้วนะครับพี่นิตยาบางกรวยครับอินบ็อกซ์รายงานตัวมาด้วยนะครับน่าจะทักทายแล้วก็พักผ่อนต่อนะฮะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะฮะหลังไมค์จะต้องมีรายงานตัวแล้วนะครับแต่วันนี้หลังไมค์ไม่มาครับอินบ็อกซ์รายงานตัวมาคุณวสันต์วงคำทิพย์ครับรายงานตัวเรียบร้อยคุณธนภูมินะครับเข้ามารายงานตัวแล้วเช่นเดียวกับคุณประจิตพลจินดานะครับรายงานตัวมาแล้วคุณบุญธรรมนวลคำครับส่งกำลังใจมาแล้วครับคุณชินกรตรวจนอกก็ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับคุณยีนเจษดาครับมาแล้วเช่นกันนะครับคุณรัตนาอ่อนชาติครับฟังอยู่นะครับคุณชัยธนันตรีทองครับรายงานตัวมาแล้วป้าอ้วนจรินพรนะครับก็มารายงานตัวแล้วเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงล่าสุดรปภ.หนูเตียงเสรีไม่พลาดครับติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่แล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจรายงานตัวแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับ

0: การร่วมงานกันระหว่างเวียงนฤมลแล้วก็เน็กนฤพลนะครับนี่คือเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะเต้ยโศกแหละแต่ว่าสนุกได้นะครับเต้ยโศกให้โลกฟ้อนนะเวียงนฤมลเน็กนฤพลครับฟังแล้วชอบนะครับขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี
0: ้คุณฟังครับ21ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าของเรานะครับในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้นะครับเราจึงชวนแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยไปร่วมกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรัก EP 10ครับไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่านะครับเช็คอินจุดแรกวัดอนงคารามวรวิหารนะครับหน้าเขตคลองสารนั่นเองครับซึ่งสมเด็จย่าเคยเรียกว่าทรงเคยมีนิวาสสถานเดิมแล้วก็ทรงศึกษาหนังสือในวัยเยาว์บริเวณย่านชุมชนหลังวัดนะครับที่วัดอนงคารามแห่งนี้ครับมีพระอุโบสถนะครับที่โดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้นประดับที่หน้าบันแล้วก็ซุ้มประตูหน้าต่างซึ่งได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นความวิจิตรงดงามมากพระวิหารประดิษฐานพระพุทธจุลนาคและก็พระพุทธมังคโลนอกจากนี้นะครับเราจะแวะไปเช็คอินจุดที่2ครับสวนสมเด็จย่านะครับภายในก็จะมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่ามีบ้านจำลองนะครับซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จย่าโปรดปรานสวนร่มรื่นที่เต็มไปด้วยพันไม้ต่างๆนะครับสวยงามมากๆแล้วก็ไปต่อที่ศาลเจ้ากวนอูนะครับศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุเกือบ300ปีฮะผู้คนจะนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องการงานการค้าขายที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอ้าวเหมาะเลยฮะใครที่อยากจะไปขอพรเนี่ยนะครับครั้งนี้นะฮะเราจะได้ไปเดินเที่ยวได้ความรู้ประดับใจแล้วก็ยังได้ถ่ายภาพสวยๆร่วมกันโดยช่างภาพมืออาชีพเป็นที่ระลึกกับ DJ FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับนำโดยพี่ช้างเดชาธรของเรานะครับ DJ ไกรสอน DJ ออย DJ ชัดๆ DJ ออตโต้ DJ ตั้มและ DJ โจ้วรพลก็ร่วมทริปนี้ด้วยนะครับพิเศษสุดทริปนี้คุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนทุกท่านนะครับจะได้รับเสื้อและก็กระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษครับเป็นที่ระลึกครับและก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจร่วมทริปเพราะตอนนี้เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอทริปหน้าทริปต่อไปนะครับเพราะทริปนี้เต็มแล้วครับขอขอบคุณนะครับยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็กแบรนด์คูลิ่งมิสต์และไมบาซินโอที

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: แซ่บโอ้ยเผ็ดส้มตำเผ็ดมากเผ็ดจนแสบท้องเลยเนี่ย
2: เอ้าก็กินเผ็ดเกิน
1: โอ้ยมันจุกขึ้นมาถึงหน้าอกเลยอะแสบไปหมดเลย
2: อาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วจ้าดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นก่อนช่วยได้เพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
2: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
5: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: เตือนกันอีกรอบนะครับน่าจะเป็นข่าวที่ทำให้แบบคนใช้รถใช้น้ำมันเนี่ยไม่ค่อยจะยิ้มไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะครับเพราะเนื่องจากว่าเช้านี้นะครับ5:00เป็นต้นไปนะครับทั้งเบนซินแก๊สโซฮอลทั้งดีเซลนะครับปรับขึ้นราคา75สตางค์ต่อลิตรนะครับยุคนี้เขาไม่ไปทีละ25ทีละ30สตางค์นะครับว่ากันเป็น70 75 80นะฮะนะเรียกว่าแบบโหขึ้นกันแบบหนักๆจัดกันแบบรัวๆนะครับขึ้นกันมาต่อเนื่องนะฮะเพิ่งจะขึ้น75สตางค์ไปเหมือนจะเมื่อยังไม่นานนั่นเองนะฮะนี่ก็มาขยับอีกนะ5:00เช้านี้75สตางค์ต่อลิตรฉะนั้นแวะปั๊มก่อนจะกลับบ้านจะดีที่สุดครับ
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4

ออนชาร์ตมาแล้วนะครับ4สัปดาห์ติดครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่5ของชาร์ตสัปดาห์ล่าสุดขยับขึ้นมา1อันดับมาอยู่ในอันดับที่4นะครับซิงเกิลล่าสุดจากปลายกนกพรจากค่ายแกรมมี่โกครับและนี่คืออันดับที่4บอกคือแล้วเนาะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

แก้ง่วงกันนะครับเบรกนี้ครับฟังเพลงสนุกกันบ้างนะครับชั่วโมงที่2แล้วตี36นาทีครับดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับส่งสัญญาณทักทายมา1ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับชิปนี้ครับคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุในระบบสเตอริโอที่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับทักทายทุกท่านนะครับพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับแอเรียที่เราส่งสัญญาณสเตอริโอให้รับฟังสดๆกันได้นะครับพื้นที่ที่ไกลออกไปที่ไหนที่รับฟังในระบบสเตอริโอไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังติดตามผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้เลยครับฟังสดได้พร้อมกันทั่วไทยจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ตะวันออกตะวันตกฟังได้หมดเลยนะครับแม้แต่พี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็รับฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้ครับที่สำคัญนะครับเราปรับปรุงเรียกว่าเป็นการอัปเดตแอปอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นนะฮะท่านจะได้ฟังแบบเสียงชัดใสใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์เดินทางไกลไปท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนนะครับเราจะได้รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยได้ทุกพื้นที่ฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันช้างในออนไลน์แนะนำเลยนะครับคุณผู้ฟังครับท่านที่วันนี้นะฮะโหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android พิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์เลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับสะดวกแบบไหนนะครับจัดกันได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโหลดไว้ฮะเราจะได้ติดตามรับฟังกันได้และที่สำคัญฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM ในแอปเดียวเลยนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับใครที่ยังไม่ได้โหลดฝากไว้ด้วยนะครับหรือจะติดตามออนไลน์ผ่าน90rakthai.com ก็ได้อีกช่องทางนะครับเดี๋ยวเช็คชื่อกันรอบที่2ฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ตอนนี้และยังไม่ได้รายงานตัวนะฮะมาได้เลยครับทักทายกันได้ด่วนๆหลังไมค์02-280-7127หรือจะ SMS เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาได้ที่4689990และคุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็สามารถ inbox หรือ DM รายงานตัวเข้ามาได้เลยนะครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: คุณผู้ฟังครับยาสมุนไพรตราเชเอมนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายเราด้วยครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะเลยนะครับเช้านี้แนะนำยาดมสมุนไพรครับสรรพคุณก็คือช่วยแก้เวงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจได้อีกด้วยนะครับพิเศษเลยก็คือมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติและก็มีขนาดให้เลือกหลากหลายตามใจชอบนะครับอย่าลืมนะซื้อติดตัวซื้อติดบ้านติดรถไว้ครับมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เราจะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีนั่นเองครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: เช็คชื่อรอบที่2กันแล้วนะครับชั่วโมงที่2แล้วครับ 3:25 นาทีครับหลังไมค์02-280-7127ครับคุณนุชจากมีนบุรีครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับชาวนี้อยากฟังรอสายใจสั่งมาพี่ไมค์พี่รมพรครับและก็ตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยครับมาแล้วครับชาวนี้อยากฟังพี่ไมค์พี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับรอติดตามจริงๆแล้วไม่ต้องรอติดตามแล้วครับพี่ไมค์มาแล้วนะครับชาวนี้มาพร้อมกับนิ้วนางข้างซ้ายเพลงสนุกนะต้นชั่วโมงนี้ฮะเปิดให้ฟังไปแล้วนะครับ SMS 4689990ครับคุณณรงค์จากเชียงใหม่นะครับจากทางเหนือครับกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับเช้านี้อยากฟังหมีแพนด้าครับนะคุณณรงค์บอกฟัง90ลูกทุ่งรักไทยทุกวันเลยนะแต่อาจจะไม่ได้ทักทายแต่ก็ติดตามรับฟังตลอดขอบคุณคุณณรงค์ด้วยนะครับตามมาด้วยคุณวสันต์จากสาย2ครับบอกว่าขอเพลงอยากเล่าให้เธอฟังเหรอฮะอยากเล่าให้เธอฟังครับคุณวสันต์สาย2นะครับขอบคุณ SMS จากคุณวสันต์ด้วยนะครับข้อความ inbox สำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับมาแล้วครับคุณธนุดุลยกุลนะครับรายงานตัวมาแล้วครับตามมาด้วยคุณบัวไลลือบุญเรืองครับมาแล้วครับก่อนเจอกันชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้าได้เวลาถ่ายทอดสดนะครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยก็เรียกว่าเป็นการไลฟ์สดนะครับส่งท้ายสำหรับสัปดาห์นี้ก่อนจะหยุดไป2วันแล้วก็กลับมาไลฟ์กันใหม่ในเช้าวันจันทร์นะครับอย่าลืมนะครับฝากทุกคนเข้าไปติดตาม Facebook Live และอย่าลืมเข้าไปเป็นกำลังใจนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจดีเจโจ้และทีมงานกันด้วยนะครับคุณบัวไลนะครับไม่พลาดครับไปเป็นกำลังใจตลอดแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับเดี๋ยวก็ไปถึงเนี่ยนะฮะกดหัวใจสีแดงไปรูหัวใจส่งกำลังใจในไลฟ์ก่อนนะฮะก่อนจะไปแชร์กันรัวๆจุกๆทุกเช้านะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้เจอกันแล้วนะครับคุณบัวไลหรือบุญเรืองครับรายงานตัวเรียบร้อยตามมาด้วยคุณพี่ทิตินาถพรหมรินทร์ครับอันนี้ก็ก่อนเจอกันชั่วโมงหน้า Facebook Live นะครับรายงานตัวมาแล้วสำหรับคุณพี่ทิตินาถพรหมรินทร์ครับคุณยายน้องโมบายครับมาแล้วครับเช้านี้ครับคุณยายน้องโมบายก็ติดตามเป็นกำลังใจใน Facebook Live ตลอดเช่นกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้เจอกันนะครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยครับข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันครับเตรียมเปิดร้านเช้านี้แล้วก็เข้ามาทักทายเป็นกำลังใจเรียบร้อยตอนนี้กำลังเปิดดังๆฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยแล้วก็เตรียมวัตถุดิบทำเมนูอร่อยๆต้อนรับลูกค้าเช้านี้ไปด้วยนะครับนะฮะส่งกำลังใจไปให้ครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่โจมิเตอร์ครับรายงานตัวมาด้วยนะครับพี่โจมิเตอร์ฮะกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับแล้วก็รายงานตัวมาเรียบร้อยเช่นเดียวกัน
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางาม ำความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ได้เวลาฟังเพลงฮิตสุดคิดถึงนะครับและโดยเฉพาะเช้านี้หน้าที่คุณรังสีเสรีชัยนะครับหรือรังสีเสรีชัยใจมุ่งนั่นเองนะครับนักร้องเสียงดีหน้าตาดีระดับพระเอกด้วยนะครับโอ้ถ้าเป็นในยุคนี้นะฮะหน้าตาดีด้วยเสียงดีด้วยเนี่ยนะฮะแน่นอนครับ FC เนี่ยฮะโอ้โหนะฮะจะมีบ้านฮักรังสีแน่นอนเลยนะครับเช้านี้นะครับเลือกตอไม้ที่ตายแล้วครับเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำเชื่อว่าทุกท่านจำเพลงนี้ได้นะครับถ้ารู้จักคุณรังสีเสรีชัยต้องรู้จักตอไม้ที่ตายแล้วเพลงนี้แน่นอนนะครับหนึ่งในเพลงดังที่ดังควบคู่มากับน้ำกรดแช่เย็นนั่นเองนะครับนี่แหละฮะเสียงคุณรังสีเสรีชัยนักร้องเสียงดีจากจังหวัดราชบุรีนี่เองนะครับฟังแล้วชอบเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำแบบนี้คุณผู้ฟังติดตามเพลงฮิตสุดคิดถึงได้เลยนะครับชั่วโมงที่2ในช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยมาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าจุดและยุงได้ไกลปลอดภัยทั้งครอบครัวนะครับมีประสิทธิภาพในการไล่ยุงนะครับปกป้องภัยจากยุงลายและก็ยุงก้นปล่องที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกโรคที่คุณยามาสู่คนนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้กันยุงได้ทั้งคนและก็สัตว์เลี้ยงเลยนะครับไม่เฉพาะจุดไล่ยุงให้กับคนเราเท่านั้นนะครับสัตว์เลี้ยงนะที่เราเลี้ยงเขาอยู่นะครับน้องหมาน้องแมวนะครับหรือแบบสัตว์ใหญ่ๆกว่านั้นอย่างวัวควายอะไรก็แล้วแต่นะฮะยุงก็กัดเหมือนกันนะครับยุงก็กินเลือดเขาเหมือนกันนะฉะนั้นนะฮะจุดไล่ยุงได้เลยครับจุดให้สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเนี่ยนะครับน่าก็มีติดบ้านไว้นะครับเราจะได้แบบคือหยิบมาใช้ได้ทันทียุงมีทั้งกลางวันกลางคืนครับมีทุกเวลายาจุกยุงตราห่านฟ้าครองใจชาวไทยทุกภาคมายาวนานกว่า60ปีแล้วนะครับมีเลือก3แบบด้วยกันนะครับมีแบบออริจินอลกล่องสีเขียวจะคุ้นตากับลายโมโนแกรมนะครับที่เราได้เห็นนะฮะสำหรับยาจุกยุงตราห่านฟ้าจะเป็นรูปห่านฟ้านะฮะเล็กๆนะกระจายสีเขียวฮะเต็มกล่องไปเลยนะฮะเรียกว่าเป็นโมโนแกรมนะฮะที่เราแบบคุ้นตาสำหรับแบบออริจินอลนะครับหรือใครที่อาจจะคือชอบกลิ่นหอมๆหน่อยก็แนะนำนะครับกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงได้เลยส่วนใครที่อาจจะไม่ชอบแบบควันเยอะๆนะฮะก็เลือกขดดำสูตรควันน้อยหลีกเลี่ยงได้แล้วก็มีให้เลือกตามใจชอบเลยนะครับอย่าลืมนะครับหาซื้อได้ง่ายมีขายที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านแล้วก็ที่ซูเปอร์ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับแวะไปหยิบที่เชลไปจ่ายตังค์ซื้อติดบ้านไว้นะครับเพราะเราจะได้หยิบมาใช้ครับไล่ยุงได้ตลอดนะครับแล้วก็คอยคือจุดไล่ยุงให้สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับบางทีเขาก็คือไม่สามารถจะแบบไล่ยุงได้เองเราเป็นคนเลี้ยงนะครับเป็นเจ้าของก็ต้องดูแลนะครับไปจุดให้สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับควรมีติดบ้านไว้นะครับเวลาเราจะใช้นะจะได้หยิบมาใช้ตลอดนะครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยครับสำหรับยาจุกยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะครับใครที่ส่งชิ้นส่วนลุ้นโชคทองนะครับโชคทองเราส่งไปแล้วเราก็ปิดรับชิ้นส่วนเมื่อ30กันยายนนะฮะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอนะครับรอลุ้นนะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับทองคำแท่งหนัก1บาทรวมไปถึงรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัล นะครับผู้โชคดีจะเป็นใครปีนี้นะครับอดใจรออีกไม่นานแล้วนะครับอีกไม่นานครับจะมีการจับรางวัลแล้วจะได้มอบโชคประกาศรายชื่อให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับทางนี่แหละฮะ90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะครับก็รอติดตามได้เลยว่าผู้โชคดีปีนี้นะครับจะเป็นคุณหรือจะเป็นใครนะที่จะโชคดีนะครับได้รับรางวัลโชคทองกันไปนะครับนะใครที่พลาดนะครับพลาดปีนี้หรือใครที่อาจจะส่งชิ้นส่วนไม่ทันไม่ได้ส่งชิ้นส่วนนะครับนะรวบรวมไว้ครับคือกล่องเปล่านะครับรวบรวมไว้เลยฮะปลายปีนะครับเราก็จะให้ท่านได้ลุ้นอีกครั้งนึงนะก็จะเปิดให้ท่านได้ส่งชิ้นส่วนนะครับคือฝากล่องยาจุกยุงตราห่านฟ้านะครับรุ่นไหนแบบไหนได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เข้ามาลุ้นโชคกันอีกครั้งหนึ่งก็รอติดตามนะครับว่าโชคหน้าฮะจะแจกอะไรยังไงแบบไหนนะครับรางวัลจะใหญ่ขึ้นจะยังไงนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้เชื่อว่าใครที่ส่งชิ้นส่วนไว้แล้วนะฮะรอลุ้นใจเนี่ยโหตุ้มๆต่อมๆกันแล้วนะครับเอ๊ะจะเป็นเราหรือจะเป็นใครก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ครับเรื่องนี้นะว่าไม่ได้เคยมีเหตุการณ์แบบว่าคือโชคดีนะครับได้รางวัล2ปีซ้อนอย่างผู้โชคดีที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเคยได้รับรางวัลเคยได้รับโชคใหญ่ฮะ เรียกว่ารางวัลใหญ่สุดรางวัลที่1ไปแล้วแล้วก็ปีถัดมาก็ยังได้รับรางวัลอีกแบบนี้ฮะเป็นไปได้ครับคนโชคดีแบบนี้มีแล้วก็มีจริงด้วยนะครับซึ่งไม่แน่ครับปีนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าผู้โชคดีนะครับที่จะได้รับรางวัลทองคำแท่งรางวัลที่1เลยเนี่ยนะฮะจะเป็นใครแล้วก็รวมไปถึงอีก5ท่านที่โชคดีได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำนะจากยาจุกจุงตรานฟ้าจะเป็นใครนะครับรอติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้เลยครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
3: เหงือกบวม
4: แปรงฟันก็เจ็บ
3: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
6: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
7: ์แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: คุณผู้ฟังครับวันที่ผ่านมานะครับรัฐบาลแจ้งเตือนเลี่ยง8เส้นทางจังหวัดนครนายกนะครับพิพัฒน์มอบทางหลวงชนบทตรวจสอบติดตามใกล้ชิดนะครับหากระดับน้ำลดลงก็เร่งประเมินสถานการณ์และก็ซ่อมแซมเบื้องต้นโดยเร็วที่สุดให้ประชาชนได้สัญจรได้อย่างปลอดภัยนะครับวันที่ผ่านมา8ตุลาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดตามข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสำนักงานทางหลวงชนบทหรือสทช.และก็แขวงทางหลวงชนบทหรือขทช.ในพื้นที่ที่กำลังประสบเหตุน้ำท่วมได้ดำเนินการบริหารจัดการเส้นทางและก็อำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยเฉพาะในกรณีเส้นทางที่ผ่านไม่ได้ให้ติดตั้งป้ายเตือนป้ายเส้นทางเลี่ยงปักเสาขาวแดงตามแนวเส้นทางตลอดจนได้มีการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกความปลอดภัยตามเส้นทางที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานกับหน่วยงานของจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งการจัดรถรับส่งในพื้นที่น้ำท่วมสูงอีกด้วยนะครับสำหรับพื้นที่ภาคกลางและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขออภัยครับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับจากข้อมูลรายงานของสทช.ที่13ฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ขทช.นครนายกพบว่าขณะนี้นะครับมีโครงข่ายทางหลวงชนบทในจังหวัดนครนายกที่ได้รับผลกระทบลดลงเหลือเพียง8สายทางรัฐบาลก็ห่วงความปลอดภัยของประชาชนขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวดังนี้นะครับไปดูว่ามีเส้นทางไหนยังไงบ้างเผื่อวันหยุดนะครับใครที่จะมีแพลนเดินทางไปทำธุระไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับผ่านเส้นทางต่างๆเหล่านี้จะได้หลีกเลี่ยงนะครับ1ครับถนนสายนย3001แยกทล305กิโลเมตรที่44บวก125บ้านบางน้ำเปรี้ยวตอนนครนายกอำเภอองครักระดับน้ำ10ถึง50เซนติเมตรรถเล็กเนี่ยนะฮะรถเล็กฮะไม่สามารถสัญจรผ่านได้ครับ2ครับถนนสายนย5032แยกทางหลวงชนบทนย4031กิโลเมตรที่1บวก750ประตูระบายน้ำคลอง1อำเภอองครักษ์อำเภอเมืองระดับน้ำ15เซนติเมตรสัญจรผ่านได้3ครับถนนสายนย2024แยกทล33กิโลเมตรที่117บวก950บ้านอุโมงค์อำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์ระดับน้ำ20ถึง25เซนติเมตรสัญจรผ่านได้4ครับถนนสายนย3037แยกทล305กิโลเมตรที่52บวก994บ้านบางใหญ่อำเภอองครักษ์ระดับน้ำ20เซนติเมตรสัญจรผ่านได้5ครับถนนสายนย3012แยกทล305กิโลเมตรที่37บวก585บ้านโพแทนอำเภอองครักษ์ระดับน้ำ20เซนติเมตรสัญจรผ่านได้6ครับถ ถนนสายนย5033แยกทางหลวงชนบทนย3012กิโลเมตรที่3บวก550สะพานข้ามคลอง29ฝั่งใต้อำเภอองครักษ์ระดับน้ำ 15-20 เซนติเมตรสัญจรผ่านได้8ครับขออภัยครับ7ครับถนนสายนย3022แยกทล305กิโลเมตรที่38บวก800วัดราชสถาธรรมอำเภอองครักษ์ระดับน้ำ20เซนติเมตรสัญจรผ่านได้และ8ถนนสายนย4009แยกทล3369กิโลเมตรที่14บวก550บ้านพระอาจารย์อำเภอองครักษ์ระดับน้ำ40เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ครับรัฐบาลกำชับทุกหน่วยงานนะครับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดพร้อมได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและก็ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบทุกข์ภัยทั้งนี้นะครับในส่วนของกรมทางหลวงชนบทขอให้ตรวจสอบถนนทุกเส้นทางที่มีน้ำท่วมหากระดับน้ำลดลงก็ขอให้เร่งดำเนินการประเมินสถานการณ์แล้วก็เร่งเข้าซ่อมแซมเบื้องต้นโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับ

ขอโทษที่คิดถึงครับก๊อตจักรพันธ์นะครับในเวลาเจอกันครับชั่วโมงหน้า Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับเชิญชวนทุกท่านครับเข้าไปชมไลฟ์สดแล้วก็ฝากช่วยกดแชร์กดไลฟ์ให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับตั๊กแตนชลดามาพร้อมกับคืนใจให้กันครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

0: โทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ใครบอกว่างานครับบุญตาเมืองใหม่และก่อนหน้านี้นะครับเริ่มต้นชั่วโมงด้วยคอยน้องที่ช่องเม็กมนแคนแก่นคูนและตามมาด้วยช้ำรักจากอุบลฮะสิทธิพรสุนทรพจน์นะครับแล้วก็ยังมีคือเจ้าเท่านั้นนะครับไหมไทยใจตะวัน4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ครับดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครฟังทางวิทยุอยู่ตอนนี้นะครับใครที่เปิดวิทยุฟังอยู่นะครับชั่วโมงนี้เรามี Facebook Live ตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดควบคู่ไปด้วยนะครับถ้าอยากจะชมบรรยากาศสดๆและที่สำคัญนะครับอยากจะเข้ามาทักทายพูดคุยกับ FC ที่กำลังชม Facebook Liveเราอยู่นะครับอยากจะทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่นะครับเข้ามาติดตามรับชมได้ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยเลยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับฝากทุกท่านด้วยมีใครชม Facebook ไลฟ์นะครับอยู่ในห้องไลฟ์กับเราบ้างเช้านี้ครับมาเช็คชื่อกันหน่อยฮะรอปภหนูเตียงเสรีเข้ามารายงานตัวพร้อมแชร์กำลังใจเรียบร้อยครับสุดยอดเลยครับตามมาด้วยคุณยายสง่ามโนนึกครับรายงานตัวพร้อมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจเรียบร้อยคุณบ่าวบ่าวตามมาติดๆเลยครับไม่พลาดเลยฮะชมติดตาม Facebook Live เราอยู่นะครับรายงานตัวเข้ามาแล้วพี่นิตยาบางกรวยครับมาแล้วครับเจอคนใช่เกิดช้าพี่นางสิริพรปลุกเข้าไปนะครับถึงกับหลับไม่อยู่นะฮะเรียกว่าต้องตื่นเลยทีเดียวนะครับพี่นิตยาบางกรวยครับพี่โยทุ่งสงนะครับมาแล้วครับพี่โยฮะรายงานตัวมาเรียบร้อยครับพี่โยกำลังติดตามรับชม Facebook Live อยู่ด้วยนะครับตามมาด้วยคุณวสันต์วงคำติ๊บครับมาแล้วครับคุณวสันต์รายงานตัวเรียบร้อยอยู่กะดึกนะครับวิกนี้ครับตลอดวีคก็จะได้ติดตามรับชม Facebook Live ทุกคืนนะครับคุณยายน้องโมบายครับรายงานตัวเรียบร้อยครับคุณยายน้องโมบายมาแล้วครับไม่พลาดมาเป็นกำลังใจตลอดนะครับคุณมลิวันอินสุขครับมาแล้วครับมาทักทายพร้อมแชร์ส่งกำลังใจด้วยเลยนะครับแล้วก็ยังตามมาด้วยคุณละไมคนน่ารักครับมาแล้วครับคุณละไมนะครับมาทักทายส่งคำอวยพรพร้อมแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับโอ้น่ารักที่สุดเลยนะครับสำหรับคุณละไมคนน่ารักครับคุณพี่ทิตินาถภูมิมรินทร์นะมาแล้วครับเข้ามาทักทายรายงานตัวเรียบร้อยและก็ตามมาด้วยแม่ครูเล็กจากสงขลานะครับแม่ครูเล็กเข้ามาทักทายพร้อมช่วยแชร์ให้กำลังใจด้วยครับน่ารักมากครับตาเล็กครับตาเล็กจากท่าช้างนะครับสุราษฎร์ธานีครับพี่น้องทางใต้ของเรานะครับตาเล็กก็กำลังติดตามรับชม Facebook Live อยู่นะครับบอกว่าติดตามแล้วฟังตลอดเลยนะครับฟังอยู่นะครับตาเล็กจากท่าช้างสุราษฎร์ธานีครับคุณบัวไลลือบุญเรืองนะครับมาแล้วครับคุณบัวไลไม่พลาดอยู่แล้วครับเข้ามาทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจเรียบร้อยแล้วนะครับใครชมอยู่ถ้ายังไม่ได้พิมพ์คอมเมนต์รายงานตัวหรือยังไม่ได้ช่วยแชร์เช้านี้อย่าพลาดนะครับอย่าช้านะฝากทุกท่านนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจดีเจโจ้และทีมงานด้วยครับพี่สวัยทุ่งสงก็รายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับมาแล้วครับพี่สวัยฮะพี่น้องทางใต้ของเราอีกท่านหนึ่งนะครับรายงานตัวเข้ามาเรียบร้อยครับทักทายเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ยังตามเข้ามาด้วยฮะตอนนี้ครับมีเพิ่มเติมเข้ามาจากเนี่ยนะฮะต้องไล่ดูก่อนนะเดี๋ยวจะข้ามใครไปนะครับคุณแม่สมใจอุ่นอบจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเข้ามาถึงแชร์เป็นกำลังใจกับลูกชายก่อนเลยนะครับคุณแม่สมใจนะครับเข้ามาส่งกำลังใจกับลูกชายด้วยฮะเช้านี้ครับกำลังติดตามรับชม Facebook Live อยู่นะครับสำหรับคุณแม่สมใจครับคุณทรงธรรมรายงานตัวมาแล้วนะครับคุณทรงธรรมนะครับรายงานตัวเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะฮะโอ้หลายท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชม Facebook Live เราอยู่นะครับแล้วก็ทักทายรายงานตัวเข้ามาเดี๋ยวเราไปคุยกันทาง Facebook Live นะครับส่วนทางวิทยุครับฟังงานจากนกพรพนาครับนี่คือคนข้างๆครับหลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังมาฝากทุกท่านด้วยนะครับ

ับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากแมร์มณีวันที่กระแสดีมากๆนะครับจนทีมงานเรานะครับนำเข้าสู่โปรเจกต์90 Music มาแรงเป็นที่เรียบร้อยฮะซิงเกิลที่2ต่อเนื่องจากซิงเกิลล่าสุดจากปาวลีพรพิมลนะครับสำหรับนี่เลยครับหัวอกพ่อห้างนะครับออนชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยของเรามาแล้ว7สัปดาห์ติดเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่อันดับที่1ของชาร์ตสัปดาห์ล่าสุดก็ยังรักษาตำแหน่งแชมป์นะครับครองแชมป์ของชาร์ตนะครับอยู่ในอันดับที่1ต่อเนื่องกันมานะครับนี่คืออันดับที่1หัวอกพ่อห้างแมนมณีวันครับใครที่ยังไม่ได้ชม MV อย่าลืมไปชม MV ด้วยนะครับ MV หวยน่าชมมากครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของการสวมบทบาทนะครับแต่งหญิงนะครับเป็นแม่ในวันแม่ที่ผ่านมาให้กับลูกด้วยนะครับส่วนแมร์มณีวันจะทำถึงมากน้อยยังไงนะครับต้องไปติดตามกันแต่ถ้าใครฟังแล้วชอบนะครับอยากจะให้เพลงหัวอกพ่อห้างแมร์มณีวันฮะติดอยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราไปยาวๆแล้วก็ทุกคนขอได้เชียร์ได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่ทุกช่วงดีเจเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครก็อย่าลืมพรุ่งนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปติดตามได้ที่นี่กับ DJ ออยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนนะครับให้เป็นแบรนด์ยาดมระดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พวงกุญแจด้วยเสียงตอบรับและการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยเราจึงมุ่งมั่นแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตยาดมและพิมพ์เสน้ำที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลวันนี้แบรนด์โป๊ยเซียนนะครับได้นำความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนในฐานะผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยไปวางจำหน่ายแล้วใน5ทวีปทั่วโลกทั้งเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TH และที่ช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณวิลานะครับหลังไมค์ก่อนครับคุณสมรักนะฮะจากบางแคฟังอยู่นะครับเช้านี้อยากจะฟังเพลงของลีโออาทิตย์นะครับเพลงอะไรก็ได้ครับข้อความอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณวิลานะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะฮะแล้วก็คุณทรงธรรมครับรายงานตัวมาเรียบร้อยหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชแล้วก็พี่นิตยาบางกรวยส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับ
1: เล่าข่าว90
3: นุกธนาดลเดินหน้าสร้างตัวล่าสุดทำบุญและเจิมโฮมออฟฟิศบริษัท TND Interfood ที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเตรียมลุยธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์ TND แฟนๆรอติดตามโปรดักต์ใหม่พร้อมส่งกำลังใจให้ธุรกิจปังๆได้เลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
8: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
9: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
8: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
9: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082 352 4446 ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
10: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
11: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
12: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-280-7127ครับ
13: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
14: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
15: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ันใหม่ล่าสุดจากลีโออาทิตย์นะครับนี่คือรักในวรรณคดีครับน่าจะถูกใจโดนใจ FC ลีโอแน่นอนนะครับสำหรับเพลงนี้ฟังแล้วชอบครับขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับร่วมมอบความบันเทิงกับเต๋าภูสินนะครับในกิจกรรมฉันทนาช้าวันศุกร์นี้ครับวันนี้ครับศุกร์ที่9ตุลาคมเที่ยงวันเป็นต้นไปที่บริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชนครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: แซ่บๆๆๆโอ้ยเผ็ดส้มตำเผ็ดมากเผ็ดจนแสบท้องเลยเนี่ยเ
2: อ้าก็กินเผ็ดเกิน
1: โอ้ยมันจุกขึ้นมาถึงหน้าอกเลยอ่ะแสบไปหมดเลย
2: อาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วจ้าอ่ะๆดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นก่อนช่วยได้เพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีช็อกสารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชช่าแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
6: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
5: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
7: อยากมีผมสวยสุขภาพดีนะครับหรือใครที่อาจจะมีปัญหาเรื่องผมที่เสียจากการทำเคมีบ่อยๆนะครับบางคนอาจจะโกรกผมบ่อยๆเปลี่ยนสีผมนะครับหรืออาจจะดัดเอ่ยยืดเอ่ยอะไรต่างๆนะครับรู้แล้วจะเจอเคมีทั้งนั้นนะครับวันนี้คุณสามารถดูแลเส้นผมได้นะครับโดยไม่ต้องจ่ายแพงๆไม่จำเป็นจะต้องเข้าร้านทำผมที่ราคาแพงๆนะครับดูแลเส้นผมด้วยตัวคุณเองแบบมืออาชีพได้ด้วยเซตแคบิลเคราตินนะครับ5ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1สระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับเพื่อปกป้องผมจากมลภาวะทำให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีนะครับขั้นตอนที่2ครับทรีทเมนต์เคราตินนะครับช่วยปกป้องผมจากมลภาวะทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันใช้หลังสระนะครับฉลมทิ้งไว้ประมาณ 5-7 นาทีค่อยล้างออกครับจากนั้นตามด้วยขั้นตอนที่3ครับเซรั่มเคราตินนะครับเพียงหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือแล้วก็ลูบไล้ให้ทั่วศีรษะนะครับโดยไม่ต้องล้างออกเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีทำให้ผมชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4Leave on Hair Keratin ครับสเปรย์เคราตินนะครับใช้ก่อนไดผมหรือว่าหนีบผมฮะโดยไม่ต้องล้างออกนะครับสเปรย์จะช่วยปกป้องผมจากความร้อน ก่อนจัดแต่งทรงผมในทุกวันนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินครับผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีซึ่งทำให้ผมเนี่ยนะฮะมีน้ำหนักจัดทรงได้ง่ายน่าสัมผัสผมจะเงางามตลอดวันนะครับเพียงลูบบริเวณปลายผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออกด้วยครับเพียงเท่านี้ง่ายๆ5ขั้นตอนนะครับแคบิลชุดเคราติน1ชุดเนี่ยนะครับมี5ชิ้นด้วยกันครับราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ครับช้างไทยช้อปปิ้งให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นและยังแถมฟรีเสื้อสวยๆฮะรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยเป็นคอลเลกชันฉลอง12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวครับมอบให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็ยังจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศท่านที่กำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่บางท่านอาจจะอยู่จังหวัดไกลๆนะครับแล้วก็สนใจอยากจะได้สามารถโทรสั่งได้เลยนะครับเพราะเราจัดส่งฟรีครับสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยที่0923524446ครับ
8: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

ัสดีค่ะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยคิดทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับพิมพ์ภาพรศิริค่ะ

จดหมายจากบ้านนอกนะครับสำราญบุญลาภครับก่อนหน้านี้ไอเข็มนาฬิกาพิมพาพรสิรินะครับเช้านี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมไปถึงข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีครับส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์จะเตรียมเพลงเพราะรอทุกท่านแล้วนะครับ6โมงเช้าติดตามเพลงฮิตที่คิดถึงกับดีเจไกรสอนต่อเนื่องเลยนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งเช้าวันจันทร์2-5เวลาเดิมดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาเช้านี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

าที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตาม

ไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

านีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: วันศุกร์นะครับ9ตุลาคม2569มีความสุขมากๆครับวันนี้ครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: วันนี้เพลงฮิตที่คิดถึงเราเริ่มต้นด้วยพี่นางสุวีพรกับเพลงใต้ต้นแสวงนะครับนิ้วก้อยกนิกาส่งฮักส่งแหงเท้าทิพย์ธิดาดินคอยฮักคนบ้านไกลฝนธนสุนทรดอกหญ้าลาทุ่งนะครับทักทายมาจากคุณขนอง

นนะครับบอกว่าวันนี้มีความสุขมากๆครับขอบคุณนะครับคุณบอลบางกรวยคุณอรทัยนะครับคุณนันทิชาคุณอวยพรคุณชมัยพรคุณมานีนะครับคุณสุนันป้าปาเจ๊สำเร็จคุณแมวเหมียวคุณอมรินทร์และคุณดาวเมืองพาสวัสดีทุกคนนะครับ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทครับไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันครับด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate 0.75% ต่อเดือนหรือว่าEffective Rate 16.20% ต่อปีครับดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนครับเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนครับสินเชื่อนี้นะครับธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นครับมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.tsb.or.th และตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุก

หวานหวานต้อนรับวันใหม่ในวันศุกร์นี้นะครับคอยวันเธอใจเดียวครับจากปวารีพรพิมลคุณดวงใจนะครับทักทายมานะคุณสายน้ำด้วยนะครับวันนี้ไม่มีรายงานฟ้าฝนแปลว่าท้องฟ้าสงบนะครับ

0: คน FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยรมตลาดพลอยเสียงนะครับชวนคุณไปเที่ยวฟรีตลอดทริปเลยนะครับลูกทุ่งรอยเดย์เปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามนะครับเราจะเดินทาง13ธันวาคมไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรีนะครับโทรลงทะเบียนได้เลยที่02-2807-127
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราป๋อยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราป๋อยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้นะครับและทุกวันเสาร์ลุ้นได้เลยนะครับว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีในช่วง DJ Oil นะครับ 11:00 นเป็นต้นไปนะครับรอรับโทรศัพท์เลยนะ
2: ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
3: วัดอนงคารามวรวิหารเป็นที่รู้จักกันดีในนามวัดสมเด็จย่าด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีนิวาสสถานเดิมอยู่ใกล้กับวัดอนงคารามค่ะและเมื่อยังทรงพระเยาว์ได้เข้าเรียนที่วัดอนงคารามเรียนได้เพียงปีเดียวก็ส่งเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนศึกษานารีสมเด็จย่าทรงผูกพันกับชุมชนวัดอนงคารามเป็นอย่างมากเพราะสถานที่แห่งนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมให้พระองค์ทรงเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกด้วยแล้วพบกันนะคะ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็คแบรนด์คูลิ่งมิส
4: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
8: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
7: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
8: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
7: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
8: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
9: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะ New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
10: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟัน Bio Safety White Series ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟัน Bio Safety Ultra Charcoal Anti-Bacteria เคลียร์ครบจบคราบพลักเจดพิพัฒน์มั่นใจ Bio Safety

0: โอสถ
1: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

ใจถวายวัดนะครับเพลงฮิตสุดคิดถึงที่คุณช่วยเลือกมานะครับคุณปุ้ยบอกว่าเช้านี้งานวงวานปลอดโปร่งนะครับเช่นเดียวกับคุณทรีวันนะครับบอกว่าที่แพรกษาเขาอากาศดีมากเลยรู้สึกจะมีกลิ่นลมหนาวมาแล้วนะครับคุณจันทร์สิริทักทายมานะครับบอกว่าวันศุกร์ไวมากเลยใช่แล้วครับ

0: ในจังหวัดเริ่มหนาวแล้วนะครับคนต้นน้ำบอกว่าอากาศดีมากเลยวันนี้ที่เชียงใหม่22องศานะครับมีหมอกลงด้วยส่งรูปมาให้ดูด้วยนะครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: วันที่21ตุลาคมนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่านะครับเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมเราชวนแฟนรายการของเรานะครับไปกับยิ่งเที่ยวยิ่งรักนะครับไหว้พระของสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่านะครับเราเดินทางไปวัดอนงคารามวรวิหารครับสวนสมเด็จย่าแล้วก็ศาลเจ้ากวนอูด้วยครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้
0: ขอบคุณยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้ามาโอสถพูดจำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดถ้ามาคอมบูชาบีทาเกนผลิตภัณฑ์สเน็คแบรนด์คูลิ่งมิกซ์ไมบาซินโอทีสีครับ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
2: ยำร้านเนี้ยพริกท่วมจานรสแซ่บจัดจ้านถึงใจจริง
3: ๆเบาจะเบากินรสจัดจ้านเกินไปเดี๋ยวกรดไหลย้อนก็ตามมาหรอก
2: โอ๊ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะมันจุกดันขึ้นมาตรงอกแสบร้อนไปหมดแล้วเนี่ย
3: เห็นไหมล่ะกินจัดเกินไปหูรูดกระเพาะอาหารก็เออเร่อสิเอ้าดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเกน
2: อร่อยสดชื่น
3: ชาหมักคอมบูชาบีทาเกนมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยย่อยอาหารแถมยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วยนะ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: วิ่งเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อ
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

นแคนมานะครับผมเลือกเพลงนี้ให้ฟังครับไอ้บ่แม่นเขาเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อ 7:30 นะครับใครที่โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เอาไว้ฟังเพลงเพลินๆครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อ

90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก